ธิการชดเชยความเสียหายจากสงครามการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากพื้นที่และสิทธิในการควบคุมช่องแคบเฮอร์มุชพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี21พฤษภาคม2569ดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: คุณนิตยาบางกรวยคุณหนุ่มอันดาจากภูเก็ตคุณสวัสดิ์ชาดา
1: ค
0: ุณพีระสุไทยสุขัยประเสริฐค่ะ
1: สุชัยประเสริฐ
0: สุชัยประเสริฐนะคะขออภัยนะคะ
1: คุณธิดาโตมาส
0: ค่ะ
1: นะครับหนุ่มอันดาหน้าสายคุณลาวขงเจียม
0: คุณทองมีขันสารัตนะคะ
1: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยนะฮะ
0: ค่ะคุณสุรจักรจากภูเก็ตขอบคุณทุกท่านนะคะ
1: คุณริมจันทสิงห์จาก
0: ทายกัน
1: อุดรธานีคุณโอ๊ตไฮโรพิชิตชัยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะครับทักทายทุกท่านทุกคนวันนี้เปิดรายการด้วยบทเพลงเล่าสู่กันฟัง
0: ค่ะ
1: นะครับฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาเกือบทุกวันเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้20พฤษภาคมเวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครับ
0: ค่ะโดยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มีการบัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีค่ะซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อองค์พระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติตามภารกิจที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและการแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งนั้นให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นองคมนตรีท่านล่าสุดนะครับที่มาสนองพระเดชพระคุณนะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานต่างๆนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวนะครับองคมนตรีท่านก็มีความรู
0: ้
1: มีประสบการณ
0: ์ด้วยความที่ท่านลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่นั้นจริงๆก็ได้รู้ได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรียกว่ามีประสบการณ์แล้วก็นำประสบการณ์นั้นเนี่ยมาแบ่งปันหรือมาแชร
0: ์
1: กับคณะทำงานโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้ง
0: การบริหารจัดการน้ำ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของน้ำกันต่อนะครับศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในห้วงวันที่20ถึง22พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูฝนและมรสุมจากทะเลอันดามันด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มในช่วงห้วงวันที่20ถึง22พฤษภาคมก
0: ็
1: คือไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็สะสมหลายวันคาดว่าปริมาณน้ำฝนมากกว่า200มิลลิลิตรให้ระวังน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่รวมทั้งให้ระวังการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายตากน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ตครับ
0: ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้แถวบ้านคุณสุธีฝนตกไหมคะ
1: ตกครับ
0: ช่วงค่ำกระหน
1: ่
0: ำเลยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่บริเวณเชื่อมต่อกับทะเลและริมแม่น้ำเจ้าพระยา

0: ค่ะเนื่องจากว่าใน 1-2 วันนี้เนี่ยยังมีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยทางกรุงเทพมหานครก็มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในถนนสายหลักอย่างเช่นที่ถนนรัชดานี่ท่วมบ่อยถนนประชาอุทิศถนนบรรทัดทองค่ะซึ่งก่อนเที่ยงคืนน้ำก็ระบายจากถนนสายหลักได้หมดแล้วนะคะ
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคืนก็มีการออกประกาศเตือนประชาชนนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำป่าไหลหลากจากแนวเทือกเขาสันตะเพียนะครับทำให้น้ำท่วมฉับพลันเลยนะครับน้ำป่าไหลหลากระบายไม่ทันในหลายพื้นที่เกิดดินสไลด์ทับผิวบนถนนทางหลวงหมายเลข12ก็เตือนประชาชนนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บสิ่งของมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดมีผู้ประสบภัยรวม4ตำบล13หมู่บ้านครับ
0: ค่ะกองพลพัฒนาที่1ก็จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านโฮมแลนด์ค่ะอยู่ในตำบลนางัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายก็ไปช่วยนำเศษวัชพืชแล้วก็ขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำได้แล้วค่ะ
1: ครับตำบลนางั่วเนาะ
0: นางั่วนะ
1: ครับใช่ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36ก็ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจากกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1เข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงวางแผนในการแจ้งเตือนให้กับประชาชนหรือผู้นำชุมชนในการกระจายข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบในพื้นที่รอบอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
0: ค่ะขณะที่ทางด้านของกองพันทหารม้าที่26กรมทหารม้าที่3ก็ตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็ชุดบรรเทาสาธารณภัยค่ะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงหน้าฝนในพื้นที่รับผิดชอบก็อยู่ที่ค่ายพระขุนขาผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่306กองกำลังนเรศวรก็จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงเทศบาลตำบลแม่ยวมผู้นำชุมชนและก็ประชาชนจิตอาสาบ้านห้วยวอกลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากด้วยครับ
0: ค่ะขยับไปที่เชียงรายทางด้านของท่านพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ท่านก็ร่วมเปิดการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในระดับจังหวัดค่ะโดยมีการจัดกำลังพลเข้าไปฝึกซ้อมกับส่วนราชการภาคเอกชนเพื่อที่จะได้บูรณาการประสานการปฏิบัติกันนะคะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะก็มีการจัดการประชุมอยู่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงก็ควรจะเก็บข้าวของแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงหรือที่ปลอดภัยให้สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆนะครับเช่นสีของน้ำจะขุ่นข้นนะครับมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาช่วงนี้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามแม่น้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลารวมไปถึงการหาสัตว์อื่นๆเนี่ยนะครับให้ระมัดระวัง
0: ค่ะก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะช่วงนี้เตรียมไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมค่ะเวลาไฟดับขึ้นมานะคะจะได้หยิบใช้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยชาร์จให้เต็มด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: กองทัพบกเตรียมจัดกิจกรรมนะครับในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครับมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปี2570ครับเริ่มจัดงานระหว่างวันที่22พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งพิธีทางศาสนาทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ต่างประเทศด้วยนะครับรวมถึงการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถเพื่อเทิดพระเกียรติและก็สืบสานพระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับรู้ซึ่งรัฐบาลก็จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต
0: ์
1: พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้ในเวลา 7:00 น.ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเช้านี้เลยนะคะเวลานี้เลยนะคะ 7:30 น.ใกล้จะถึงแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสที่อยู่ใน สโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณในวาระครบรอบ100ปีนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกนั่นเองในส่วนของรัฐบาลเขาก็มีการเตรียมงานวาระมงคล3โอกาสสำคัญด้วยการกับคุณสุธีทั้งงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายนและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในโอกาสสำคัญนะคะ
1: ครับ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราช5วัดเป็นพระอารามหลวงนะครับนี่เป็นสิริมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นความชื่นอกชื่นใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาววัดนั้นๆนะครับมีวัดอะไรบ้างวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการครับวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นวัดราชประดิษฐานวัดหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาแล้วก็วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นพระอารามหลวงนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
0: ค่ะทางกองทัพบกเองก็จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ส่งเสริมให้กำลังพลแล้วก็ครอบครัวนะคะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีด้วยการอุปสมบทศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนค่ะ
1: ครับซึ่งก็มีกำหนดการที่สำคัญนะครับประกอบด้วยพิธีถวายตัวพิธีคลิปผมนาควันนี้ครับ21พฤษภาคมที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารจากนั้นจะเป็นพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีแล้วก็มอบผ้าไตรในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมเวลา 8:00 นจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทณพระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานนะครับพระสงฆ์ที่อุปสมบทจะจำอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวาก็จะอยู่ในช่วงวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนครับ
0: ค่ะกำหนดลาสิกขาหรือว่าสึกในวันศุกร์ที่5มิถุนายนดังนั้นท่านใดที่ฟังอยู่นะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายเครื่องอัฐบริขารน้ำปานะถวายพัตตาหารก็สามารถติดต่อได้ที่กองอนุศาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารหรือว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีได้โดยตรงเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นกองอนุศาสนาจารย์ก็ไปที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับหรือจะไปที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยตรงที่บางลำพูนี่ก็ไปที่วัดได้เลยบอกว่าขอมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับกองทัพบกด้วย
0: อนุโมทนาสาธุค่ะ
1: สาธุนะครับกองทัพบกยังได้เตรียมจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับเช่นพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กิจกรรมบริจาคโลหิตและการถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนกำลังพลและประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมที่หน่วยทหารและภาคส่วนต่างๆได้จัดขึ้นในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ครับ
0: ค่ะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็มีกำลังพลหลายนายเลยค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู
1: ่
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมาศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บ2ครอบครัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะโดยมีทางด้านของนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บได้แก่อาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยสังกัดกรมทหารราบที่23นะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ของปราสาทโดนตรวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวพลทหารรัชชานนท์ กายะฝ่ายสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่อำเภอภูมะเขือในพื้นที่บริเวณภูมะเขือค่ะอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเก็ดทั้ง2นายยังรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็คือในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับกรมสมเด็จพระเทพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ตามนะครับนับเป็นขวัญเป็นกำลังใจสำคัญยิ่งแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะลงไปทางใต้กันบ้างค่ะคุณสุธีนายศ
1: ร
0: ีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะทำงานเนี่ยเข้าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประชุมหารือในเรื่องของการขับเคลื่อนงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านเองก็ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และทางด้านของพลตรีชาคริตอุจจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการทั้งจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเลยนะคะเพื่อหารือแนวทางบูรณาการพัฒนาเรื่องของการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วนทั้งการศึกษาเศรษฐกิจการต่างประเทศเพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลายด้ามขวานี้ให้มีความสุขค่ะ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 19:00 นนะครับได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนนะครับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวซอฮะนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะที่เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็ยังถูกลูกหลงนะครับทำให้เด็กหญิงนูรฟีรดาวนะครับตาเละนะครับอายุ7ปีเองนะ7ขวบนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาด้านซ้ายนะครับโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายก็ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรือเสาะเป็นการเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและก็ฝ่ายปกครองก็ได้เข้าปิดล้อมแล้วก็ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนนะครับรวมทั้งเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บวัตถุพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะคุณสตรีมองจากภาพแล้วเนี่ยคือรู้สึกสะเทือนใจมากๆเลยนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำที่รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กเล็กแบบนี้เนี่ยอายุเพียง7ขวบเท่านั้นเองไม่ควรตกเป็นเหยื่อของเหตุความรุนแรงในทุกรูปแบบเลยนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ด้านพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวอิหม่ามมะนาเซอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านกาแยตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเข้าพบเพื่อพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะครับว่าการเชิญตัวครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาหรือชี้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดรวมถึงไม่ใช่การตัดสินบุคคลใดล่วงหน้าแต่อย่างใดครับ
0: ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของพื้นที
1: ่
0: ความรู้สึกของครอบครัวความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญก็หลังจากที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะอิหม่ามมะนาเซก็ได้เดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็แสดงให้เห็นถึงว่าการเปิดพื้นที่เนี่ยก็เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ท่านรองแม่ทัพภาคที่4พลตรีชาคริตอุจจรัตน์นะครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เข้าเยี่ยมอาการของอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแวงเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ท่านรองแม่ทัพก็เป็นผู้แทนของแม่ทัพนะครับในการมอบกระเช้าเงินช่วยเหลือจากผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็ สร้างขวัญสร้างกำลังใจแก่ผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชามากล่าวให้กำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะคุณสุธีส่งกำลังใจนะคะให้ปลายด้ามขวานเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก็แจ้งเข้ามาบอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีน
0: ะ
1: ครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในช่วงนี้นะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับ
2: พวกเรา
1: เปิดข่าวต่างครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
1: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
3: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TT

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัว

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมนี้เตรียมหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่วนช่วงเช้านายกมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความมั่นคงและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลเตรียมถกเข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง76จังหวัดผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปฝรั่งเศสเตรียมหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสทีมประเทศไทยเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาประเทศเวลา 10:00 น.ที่สำนักงานอัยการคดีอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนัดส่งตัวนายอัจฉริยะเครืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคดีแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานพร้อมสำนวนการสอบสวนส่งให้อัยการพิจารณา 13:00 นาฬิกา30นาทีโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวประเด็นกองทุนอดีตสมาชิกรัฐสภาและวันนี้ครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.รวมทั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาส่วนผู้ว่ากทม.ชัชชาติ สิริพันธ์ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วเข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้งทั้ง2แห่งยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: จากกรณีเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดแวซอฮะอายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่อำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านพักในตำบลสาวออำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้เด็กหญิงวัยเพียง7ขวบซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาด้านซ้ายโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลลือเสาะเป็นการเร่งด่วนทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำอันรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กซึ่งไม่ควรตกเป็นเหยื่อของเหตุความรุนแรงในทุกรูปแบบพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป
5: หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
3: สวัสดีคุณฟังด้วยนะฮะ
4: โอ้หล่อมันเลยวันนี้
3: สดใสอ่ะ
4: เอ้ย
3: ตื่นมาก็เป็นแชมป์เลย
4: วันนี้เฮียผมแบบมีความสุขเป็นพิเศษอ่ะ
3: ก็ไม่รู
4: ้โอ้โหดูจากเสื้อที่ใส่มาก็คือแบบโอ้ยตาละตาละ
3: สัปดาห์นี้ขออนุญาตใส่2วันติดเลยนะ
4: ฮะซักไหม
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้เสื้อใหม
4: ่อ๋ออีกตัวนึง
3: เออเวอร์ชันใหม
4: ่เป็นเสื้อของฤดูกาลใหม่อ๋อ
3: เป็นแชมป์ด้วย
4: โอ้ไม่ก
5: ็ให้คนใหม่ปีนี้เขาดีจริง
4: เออ
3: วันนี้จัดไป
4: เรื่องบอลนี้เดี๋ยวต้อง
3: บอลมัดด้วย
4: อวยยศให้อาร์เซนอลนิดนึงนะ
3: ครับผม
4: ไม่ต้องรอลุ้นจนถึงนัดสุดท้าย
3: 22ปีฮะ
4: แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็ประเคนแชมป์ให้เลยเน
3: า
4: ะ
3: กับการรอคอยครับ
4: นี่ถามความรู้สึกของพี่ชาวนิดนึงว่าวินาทีที่แบบเสียงนกหวีดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเป่าหมดเวลาในคู่ของเบอร์ลี่นี่แบบตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู
3: ่ตอนนั้นก็นั่งดูเบอร์ลี่บอลมัดกับนี่อยู่ไง
4: แมนซิตี้เหรอ
3: ใช่ไง
4: แล้วตอนนั้นอาการของพี่เป็นไงพอสิ้นเสียงนกหวีด
3: เหมือนได้ลูกชาย ดีใจน้ำตาไหล
4: ประโยคแรกที่พี่พ่นออกมาคืออะไรตอนนั้น
3: แชมป์แล้ววะโทรหาพี่ป๋องเลยโทรหาพี่ป๋องไม่รู้ดูอยู่
4: โทรหาพี่ป๋องเลยเหรอ
3: ตีสามกับตีสี
4: ่แล้วโทรหาพีมแม่พีม
3: อะไรนะฮะ
4: มีเจพีม
3: ยังไม่โทรหากลัวน้องจัดรายการไม่ทัน
4: พรุ่งนี้มาตูไม่ต้องมาก็ได้พรุ่งนี้มาให้พีมมาพีมมันจะได้มาฉลองแชมป์
3: ใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเสื้อใหม่ให้
4: เอาแชมเปญไหมพรุ่งนี้เอาแชมเปญไหม
3: เอาเป็นกาแฟดีกว่าเพราะแชมเปญเดี๋ยวจะหกเลอะเทอะ
4: เราก็

0: นี
1: ่อะไรช้อมซ้อมชูด้วยแชมป์ดิพี่อะไรนะฮะ
2: ชูด้วยแชมป์ชูด้วยแชมป
1: ์ชูด้วยแชมป
3: ์เดอะบายอาร์เซนอลอิสเรย์ชาร์ปี้และไรส์ไรส์ไรส์ไรส
1: ์เนี่ยครับผม
4: ดีใจกับพี่ชาวด้วยนะฮะ
3: ยินดีด้วยฮะ
1: ครับผม
3: ผมก็ดีใจคุณได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ครับผม
3: นะครับของแมนในบ้านคุณสุดยอด
4: แฟนอาร์เซนอลนะครับก็เป็นแชมป์แล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เขาพรีเมียร์ลีกเขาจะเตะพร้อมกันทั้งหมด10คู
3: ่ครับผม
4: อาร์เซนอลเตะในบ้านปะ
3: อันนี้นอนเตะนอกบ้านไปเจอคริสตัลพาเลท
4: อ้าวฉลองนอกบ้
3: านแต่ไม่มีปัญหาครับเนี่ยคริสตัลพาเลทญาติกันเพราะว่าเขาส่งเอเซ่มาเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอาร์เซนอลได้แชมป์เนี่ยต้องให้คริสตัลพาเลท10ล้าน
4: เอาเหรอ
3: ใช่ครับสัญญาเขา
4: อ๋อ
3: เพราะฉะนั้นแล้วเขามีสัญญากันอยู่
4: คือถ้าสมมติว่าถ้าแมนซิตี้ไม่เสมอเนี่ยถ้าแมนซิตี้ชนะเนี่ยนัดสุดท้ายเปอร์เซ็นต์ที่อาร์เซนอลจะชนะคริสตัลพาเลทมีสูงมาก
3: มีสูงมากครับ
4: เพราะว่าถ้าส่งให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์คริสตัลพาเลทจะได้อีก10ล้านปอนด
3: ์อ่ะใช่ฮะ
4: นะ
3: ครับ
4: เหมือนเขาวางแผนไว้แล้วเลยเน
3: า
4: ะ
3: เขาซื้อตัวกันไว
4: ้
3: นี่สุดยอด
4: บทละครนี่มันเหมือนเขียนมาเพื่ออาร์เซนอลโดยเฉพาะเลย
3: เนาะผมและที่สำคัญคือเป็นทีมที่ไม่น่าเชื่อนะว่าไม่มีใบแดงแล้วก็ไม่เคยโดนจุดโทษด้วยตลอดฤดูกาลนี้นะเป็นอีกหนึ่งสถิติที่แบบน่าจดจำมาก
4: ๆเป็นทีมที่เล่นเกมรับก็เกมรับก็ดีเกมลุกก็ดี
3: ใช่
4: นะครับ
3: 22ปีที่รอคอย
4: ครับ
3: นะครับผมก็ขอบคุณคาปิเย่ด้วยโ
4: อ้โหได้1แชมป์แล้วแล้วก็เดี๋ยวอาร์เซนอลจะมีลุ้นอีกแชมป์นึงก็คือ
3: ไอ้2แชมป์ไปเลยฮะ
2: อย
4: ู่ฟาแชมเปี้ยนลีก
3: ครับผม
4: แชมเปี้ยนลีกเตะเมื่อไหร่อ่ะ
2: 30
3: ครับ
4: 30พฤษนี้เหรอ
3: ฮะ
4: อ๋อ
3: 30สิ้นเดือนนี
4: ้อีกประมาณวีกว่ามีเวลาเตรียมตัว
3: นะเดี๋ยวอาทิตย์นี้เจอคริสตัลพาเลท
4: ผมฟันธงเลยนะ
2: ว่า
4: อาร์เซนอลน่ะฉลองแชมป์แล้วก็แฮง
2: ค
4: ์แฮงค์แล้วก็ไม่ตั้งใจซ้อม
2: นี่วันที่21คุณจะแฮงค์ยาวไปถึง30
4: เอ้ยโอ้โหปาร์ตี้นาน22ปีนะพี่กวง
2: เออก็จริงก็จริง
4: เนี่ย
3: อาร์เตต้าออกกฎแล้ว
4: ว่า
3: ห้ามฉลองห้ามฉลองจนกว่าจะถึงวันที่30
4: จริงเหรอ
3: ใช่ครับผม
4: โอ้
2: เข้าแคมป์เลย
3: เพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าแคมป์เลย
4: มันต้องฉลองนะ
3: ไม่ต้องห่วง
4: ก็เดี๋ยวพอไปเสมอกับเอ้ยพอไปแพ้แชมเปี้ยนลีกก็ฉลองไม่สุดอีก
3: เนี่ยปากเป็นงี้ปากคุณเป็นงี
2: ้ไอ้พวกนั้นเดี๋ยวคุณเล่าเพื่อนคุณ
4: ส่วนเมื่อคืนนี้เอาเรื่องบอลให้มันจบไปเลยแล้วกันเนาะว
3: ่
4: าเมื่อคืนนี้แอสตันวิลล่านะครับก็คว้าแชมป์นะครับฟุตบอลยูโรปาลีกไปแล้วเรียบร้อย
3: ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะ
4: ถูก
3: นะครับผมเมื่อคืนนี้ได้อะไร3-0เรียบร้อย
4: ก็เอาชนะไฟบวกนะครับของเยอรมนีไปนะครับสบาย
3: ก่อนหนึ่งเสาไฟฟ้า
4: 30นะฮะ
3: นุ่มเลยนะครับ
4: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแอสตันวิลล่าเขาก็ได้โควต้าไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วเพราะว่าเขาคะแนนมากกว่าลิเวอร์พูลเฮ้ยลิเวอร์พูลอยู่ไหนนะมองไม่เห็นเลย
3: ลิเวอร์พูลอยู่ที่5
4: ฮะอ๋ออยู่ที่5
2: ไม่ดีแล้วไงตัวเบลเลอร์ดิ
4: ไม่มันต้องก้มดูไง
3: เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีกฎอะไรบางอย่าง
2: ใช่ๆๆ
3: ที่ทำให้แบบ
2: ว่าถ้าสมมติวิลล่าไปแพ้ในสุดท้ายแล้วหล่นไปที่อะไรอย่างเงี้ย
4: 5
2: ที่6ก็จะได้ไป
3: เขาบอกว่าจะมีไม่แน่จะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกเข้าไป9ทีมด้วยกัน
2: อ
3: ่ะ
2: อันนั้นไม่ใช่เป็นถ้วยเล็กไงหมายถึงว่าบอลยุโรป
3: บอลยุโรปด้วยบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วย
2: ยูโรป
3: ้าลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วย
4: ผมว่าจังหวะเนี้ยมาตูมอ่ะมันรอให้เราคุยเรื่องบอลจบเว้ยและเดี๋ยวพอเราคุยจบปุ๊บมันก็เข้ามา
3: ใช่ใช่ก็อยากให้เข้ามาตอนจบเหมือนกันกลัวพูดจบแล้วยังไม่เข้ามาม
4: าตูมมาช้างนี่ผมให้มานะ
3: เออกลัวพูดจบแล้วไม่เข้าเลย
4: โอเคเราจบเรื่องบอลละมาตูมเข้ามาได้เลย
3: คุณฟังด้วยนะฮะส่งมาอวยพรแล้วก็ดีใจกับพี่ชาวด้วยขอบคุณมากๆนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะ
4: ยินดีด้วยนะครับพรุ่งนี้พี่ใส่เสื้ออาร์เซนอลใช่ไหม
3: พรุ่งนี้เป็นโรชั่นใหม
4: ่เดี๋ยวผมจะใส่เสื้อแมนยูไป
3: เพราะว่าทางอารีส่งมาให
4: ้เหรออ
3: ่ะพรุ่งนี้ใส่แมนยูมานะ
4: เออแต่ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เลยผมไม่มีเวอร์ชันใหม่ทำไงอ๋อ
3: เหรอ
4: เออ
3: บอกพี่ๆที่อารีให้
4: เดี๋ยวผมไปซื้อเสื้ออาร์เซนอลมาใส่เป็นเพื่อนพี่ดีกว่า
3: ไม่เป็นไรคุณใส่แมนยูมาได
4: ้เอาเหรอ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาตูมใส่เลเตอร์มา
4: ไม่ล้อนะ
3: ไม่ล้อ
4: โอเค
3: โอเค
4: ได้ๆ
3: นะครับผมผมดูไปสุดท้ายนะในบ้านคุณอ่ะผมโอ้โหเฉือน 3-2 อ
4: ่ะชนะ 3-2 ไง
3: เออ
4: หวานเจี๊ยบ
3: ไม่แต่ผมคัสเซซี่อ่ะ
4: เซซี่เหรอ
3: พูดได้ดูป่ะ
4: เซซี่ทำไมอ่ะ
3: ยิงทิ้งขว้างมากอ่ะ
4: อันนี้ไม่เหรอเอ็มบูโม่ป่ะ
3: 5จังหวะเอ็มบูโม่ไม่เท่าไหร่ยังมีเข้าบ้าง
4: อ๋อเซ็กซี่ก็ต้องปล่อยเขาแหละ
3: อีกลูกนึงคือมันวินเนอร์ไงคุณเข้าใจไหมอีกลูกนึงอ่ะ
4: ครับ
3: อืมมันฉ่ำไงเฮียไม่ฉ่ำอ่ะตัวนั้น
4: อ
3: ๋
4: อ
3: ใช่ไง
4: 3-2
3: ใช
4: ่ได้ครึ่งนึงป่ะ
3: ไม่นี่ต่อ1สายไฟฟ้า
4: อ๋อโดนเต็มดิ
3: ไม่โดนเต็มเสมอตัว
4: อ๋อเสมอตัว
3: ใช่เซ็กซี่ลงมาบอกลงมาทำไมเอ็มโบโม่คุณย่าเนี่ยมันแน่นอนที่สุดแล้วนะฮะ
4: โอเคอ่ะเรื่องบอลประมาณนี้นะมาตูมาได้เลยนะ
3: ครับผม
4: อ่ะคุณฟังครับเช้านี้ตื่นมาก็อากาศค่อนข้างคลาวดี้เลย
3: นะฮะ
4: ไม่มีพระอาทิตย์เลยนะครับ
3: ฝนตกมาฮะ
4: ฝนตกนะครับ
3: วันนี้อากาศเหมือนที่อังกฤษนะ อังกฤษจะประมาณนี
4: ้ฝน8แดด4
3: ถูกต้อง
4: ครับ
3: นะครับมันจะขมุกขมัวขมุกขมัวก็มีฝนหน่อยๆอากาศมันจะเย็น
4: ๆวันนี้จะถามว่าฟ้าหลังฝนอากาศจะสดใสไหมผมว่าน่าจะอึมครึมแบบนี้ทั้งวันนะครับเพราะว่าปภ.นะฮะก็แจ้งทุกจังหวัดนะครับรวมถึงกทม.ด้วยให้เฝ้าระวังน้ำป่าหลากไหลนะครับน้ำท่วมฉับพลัน
3: ไหลหลาก
4: หลากไหลหลาก
3: หลาก
4: ปภ.ก็คือกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับรวมถึงกทม.ด้วยนะครับว่าเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมกันสักนิดนึงนะครับในช่วงระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคม
3: ค
4: นะครับโดยจัดให้ทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเนี่ยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับเพื่อเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนะครับถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกนะครับเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดเลยนะครับรวมถึงแจ้งเตือนให้กับประชาชนทราบล่วงหน้าแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการด้วย
3: ครับผม
4: เบรกเรื่องของปอพอไปแป๊บนึง
3: ทำไมฮะ
4: ให้เพื่อนวันนี
3: ้ให้เพื่อนวันนี
4: ้เฮ้ย
0: บอกเลยนะนั่งรถมาได้ยินมาตลอดกูอยากเลี้ยวรถกลับมาเลี้ยวไม่ได้รถติด
4: กูฟังเดี๋ยวอัปเดตต่อนะเรื่องปอพ
3: อใช่
4: ขอตะไว้แป๊บนึงก่อน
0: ตะอะไร
4: เฮ้ยเมื่อคืน
3: โอ้ไม่ไง
4: อานนท์เขาได้แชมป์แล้ว
0: เฮ้ยดีใจด้วยนะในที่สุดก็เห็นพี่เช่าเป็นแชมป์บ้างนอนตั้งแต่จัดรายการมาด้วยกัน
3: ชาย22ปีนะ
0: เขาเข้าใจแหละครั้งแรกนอนรองมาต้องอะไรนะเป็นรองมา3ปีเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่เป็นรองแชมป์มา3ปี
4: เขา
3: ค
4: ุ้
3: น
4: แน่
3: นด้วย
4: โอ้รองแชมป์3ปี
0: ดีใจด้วยนะฮะไปแก้บนที่ไหนล่ะ
3: ก้าวกับเวนเกอร์นะเวนเกอร์ก็ทรงนี้3ปีแล้วก็ปี4ก็ได้แชมป
0: ์ไม่เป็นไรเด็กผีอย่างเราก็ให้เขาไปหน่อย
3: เด็กผีเหรอ
0: ถ้าผมเด็กผีแล้วใช่
3: ไอ้
0: ผมโฟกัสตามผู้ชาย
3: ไอ้พวกนี้คุณมีเสื้อผีแดงดิ
4: มีใส่เสื้อบอลมาพวกเนี้ย
0: เพราะว่าม
4: ีดิแฟนคุณมีไงแฟนมีเชียร์แมนยูไม่เหรอ
3: จริงเหรอเดี๋ยวใส่เส
4: ื้อบอลมา
3: เพราะตัวเท่ากันอยู่แล้ว
4: ใส่เสื้อบอล
0: ไม่ทำไม
4: เสื้อบอลเกงขาสั้นโอเค
0: พรุ่งนี้ตุ้มกับจะใส่เสื้อเหลืองมาเลยนะเสื้อเหลืองเกงมันคือชุดลิซ่าใน MV คืนนี้ของเพลงบอลโลกฟีฟ่า
4: เอาได้ได
0: ้ตุ้มแต่งเป็นลิซ่าปะวะ
4: เอาได้สิ
3: ได้สิเป็นลิซ่
4: าแต่งเป็นลิซ่าก็ได
3: ้เออนะฮะ
4: ผมก็แต่งเป็นบอลแมนยูไง
3: พี่เล
4: ถุงเท้ายาวด้วยนะ
0: ใครหรอหมายถึงว่าใครรีเควสหรอให้เราแต่งมันเขาอยากเห็นเราแต่งหรอ
3: มันเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองไง
4: นี่ไงคุณต้องเฉลิมฉลอง
3: ถูกปะมันต้องมันต้องเทรนด้วยมันต้องมาด้วยอะไรด้วยของมะตูมก็ไปกับลิซ่าไงเพราะว่าเดี๋ยวเขาปล่อยเพลงวันนี้ใช่ไห
0: ม
3: วันนี้ปล่อยกี่โมงอ่ะ
0: น่าจะไม่สองทุ่มก็สี่ทุ่มอ่ะตัวยังไม่รู้เวลาแต่กลางคืน
3: เห็นปล่อยกี่เซอร์มาน่าดูมาก
0: ใช่ก็มันรวมแบบ3หัวเมืองใหญ่เลยเนาะแบบฝั่งลาตินฝั่งบราซิลฝั่งเอเชียอะไรอย่างเงี้ย
3: นะฮะ
4: โอเคพรุ่งนี้นัดกันนะคู่ฟังด้วยนะพรุ่งนี้เราใส่ชุด
0: แต่ว่าโชว์เปิดอะครับก็จะไม่ใช่เป็นแบบคือลิซ่าอยู่ในเฮดไลน์ไม่อยู่ในโชว์เปิดเพลงเปิดนั่นแหละแต่เฮดไลเนอร์ของปีนี้จริงๆอะก็คือมาดอนน่าใช่ไหมที่เราเห็นมีใครบ้างนะ
3: ชาคิล่าป่ะ
0: มีมาดอนน่ามีชาคิร่าแล้วก็มีอีกคน BTS
3: โอเคนะครับผมนะพรุ่งนี้นัดกันแล้วเรียบร้อย
4: โอเค
3: นะครับผมอ่ะไปกันต่อสำหรับเรื่องราวของแจ้งทุกจังหวัดกทมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมพันทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเปิดเผยว่ากรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเนี่ยได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ประสานแจ้งทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนนะครับที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับผมรวมถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยนะครับโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนั่นเองพร้อมกับจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลนะครับสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงนะครับเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณที่มีฝนตกสะสมกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงรวมถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนะครับให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ
4: ครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับนะฮะทางปภ.ก็บอกว่าโดยเฉพาะพวกน้ำตกถ้ำลอดอะไรพวกนี้นะหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ที่เป็นภัยเนี่ยนะครับให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่นะครับส่วนกรณีคลื่นลมแรงนะครับก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการติดตั้งสัญญาณแล้วก็แจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดพร้อมกับแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือนะครับรวมถึงผู้ประกอบการการเดินเรือโดยสารต่างๆเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ประกาศเตือนมา
3: ครับผม
4: คุณขำอะไรคุณประตู
0: อ่านคอมเมนต์แล้วแบบคอมเมนต์แล้วแบบแย่แรงมากเลยนะคุณลุยจริงเนี่ยใส่เสื้อบอลเหมือนกันดีจะมาลิโซลิซ่าอะไรโกรธอะไรกูล่ะ
4: ไม่เป็นไรก็ให้มันตัว
0: เอาเป็นว่า
4: แต่งลิซ่าไป
0: คือเรื่องสภาพอากาศอ่ะอย่างที่พี่ชาววุฒิบอกอ่ะตอนเนี้ยมันแปรปรวนระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน THA Disaster Alert นะครับผมหรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านไลน์ปพ.รับแจ้งเหตุ1784ได้หรือว่ารวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลย
3: ครับผม
4: คอมเมนต์ล่าสุดบอกว่าเสียงถอนหายใจมะตูมคือดังมาก
0: บอกตรงนะลาได้ป่ะเนี่ยไม่อยาก
4: ไม่ต้องลาสิ
3: จะลาไ
4: ปจะลาทำไมอ่ะคุณไม่ได้ไปคุณไม่ได้เดินทางไปต่าง
0: ประเทศพูดตรงๆเลยเนี่ยป่ะแบบตูมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เรารู้สึกแบบไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อใครหรือต้องรักษาน้ำใจใครแล้วเราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นของเราดีที่สุดพูดตรงๆป่ะหนูไม่อยากอ่านข่าวกีฬาพี่หนูไม่อยากอ่านบอลหนูไม่ชอบหน
3: ูไม่อยาก
0: หนูไม่อยากเกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลหนูไม่อินหนูชอบนางงามหนูเป็นตุ๊ด
4: แต่หนูมีแฟนเป็นนักบอลไง
0: ไม่เกี่ยวแต่หนูไม่ชอบหนูชอบแค่นักบอลแต่หนูไม่ชอบกีฬาฟุตบอลหนูไม่เข้าใจว่าไอ้ลูกสี่กลมอันนึงแล้วแย่งกันทำไมในสนามหนูไม่เข้าใจซื้อใหม่ไหมวิ่งแย่งกันทำไมทั้งสนามเป็นชั่วโมง
3: ไม่แต่เวลามีแบบโซเชียลหรือพี่พวกพี่ชาวพี่ผู้ก็โอเคกับหนูนะ
0: มันก็ไม่เกี่ยวกับบอล
3: มีตลาดอ้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โปรโมทให้เต็มที่นะ
0: ก็นั่นมันธุรกิจหนูแต่พี่ชาว
4: ดอก
0: ธุรกิจหนู
3: พูดมาได้เสียงในห
0: ั
3: ว
0: แล้วพี่มีม
3: าแล้วทำเพื่อพี่กับพุทธเนี่ยแค่นี้ไม
0: ่ได้แล้วบอลมันคือธุรกิจพี่หรอพี่เปิดหรอ
3: นี่ขนาดไม่ใช่แค่ธุรกิจนะ
4: มันก็เป็นส่วนหนึ่งของข่าวซึ่งข่าวในทุกๆข่าวในทุกๆแวดวงอ่ะพี่พุทธกับพี่ชาวเราก็ไม่ได้ถนัดในบางแวดวงนะแต่ว่า
0: เฮ้ยคุณ
4: เราก็ต้องนำเสนอไง
0: ได้ที่แต่พี่กำลังโยนทุกอย่างมาให้หนูหนูทำไม่เป็นตอนเนี้ย
4: อะไรหนูทำไม่เป็นปกติหนูทำเป็นจ้า
0: อ่ะพูดง่ายตอนเนี้ยอาร์เซนอลเป็นแชมป
4: ์
0: ครั้งแรกในรอบ3ปีใช่ปะเป็นรองมา3
3: 22ปี
0: 22ปีเห็นไหม22ปีเป็นรองมาตลอด3ปีซ้อนใช่ไหมใช่ไห
4: ม
0: แต่วันนี้มาเป็นแชมป์ครั้งแรกอ่ะหนูว่ายังไม่รู้เลย
4: ว่า
0: เขาเตะอะไรเข้าใจป้าคือหนูไม่รู้จริงๆนะพี่หนูไม่ได้แอบ
3: นี่คุณผู้ฟังบอกเดี๋ยวส่งเสื้อมาให้มาตุ้มใส่ด้วยนะ
0: จริงป้
3: า
0: อ่างั้นมา
3: ฮะ
0: งั้นเอาเลยครับเป็นของฟรีก็ได้เลยส่งเสื้อมาให้หน่อย
4: ส่งมาให้มาตุ้ม
3: จ้างมาตุ้มอ่านข่าวฟุตบอลเทปละหมื่นเดือนละ4วันเอาไหม
0: เอา
4: พอมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องอ่ะ
0: มีใครจะจ้างหรอ
3: ไม่เป็นนักกีฬาทันที
0: เลยได้อยู่นะจริงๆตุ้มรักกีฬาตุ้มว่าการกีฬามันเป็นกีฬาที่แบบส่งเสริม
4: จริงๆแล้วอ่ะเราควรจะต้องแบบจัดกีฬาแล้วก็เอาแก๊ง LGBTQ เนี่ยเน
3: า
4: ะมาจัดแล้วก็เตะบอลกัน
3: อ
4: ่ะแก๊งฮิวหวีปะทะดีเจเอทามอะไรอย่างนี้ไหม
3: กีฬาสีอ่ะ
4: กีฬาสีผมว่าน่าจะสนุก
0: นะได้ดิตุ้มพร้อมเป็นคนภาคเลย
4: คนเตะสิ
0: พี่พูด
4: คนเตะบอลไม่เป็นนะเวลาลงไปเล่นสนุกนะ
0: ใครจะไปแล้วคิดว่าคนอย่างตุ้มจะเตะบอลหรอเตะทำไมพี่ถ้าเล็บหักขึ้นมาถ้าหน้าแบบมันกระแทกเข้าหน้าเราดั้งเราหักขึ้นมาอย่างเงี้ย
3: ไม่เราไม
0: ่ก็ทำใหม
3: ่ไม่ลองคิดดูว่าทีมมะตูมเงี้ยมีมะตูม
0: เซตได้ป่ะเซต
3: มะตูมบุกโก
0: โอ้โห
3: มดดำ
0: โอ้โห
4: โอ
0: ้
4: โห
0: โอ
4: ้
0: โห
3: โอ
0: ้
3: โหแต่ละคน
0: คนที่พูดมาคือดื้อโบท็อกหมดแล้วด้วย
3: คือ
0: เพราะฉะนั้นแล้ว
3: ลงไปเล่นกีฬาฟุตบอลพี่ว่าหน้าโมนน่ารักกันอยากพากเลย
4: จริง
3: พี่อยากพากเลยอ่ะ
4: เนาะ
0: เห็นอะไรนะเวิร์กพอยต์เขาทำบาสทำอะไรอย่างเงี
4: ้ยแล้ว
0: ทำไมไม่มีใครทำบอลวะ
4: แล้วก็ใส่ผู้ชายถอดเสื้อกล้ามลำบาก
0: ไม่ใช่
4: ก็เป็นสองคนโอ้โหลูกค้า8ตัวผมว่าขายเต็มแพ็คอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่เนาะ
0: ไม่คือจริงๆอ่ะช่อง3เขาก็มีเตะนี
4: ่บอลบอลผู้ชายหนู
0: เอาหรออ
4: ันนี้คือ LGBTQ ไง
0: จริงๆสิ้นเดือนนี้ Prime Month นะน่าจะมีกิจกรรมแบบเตะบอลอะไรอย่างงี้
4: เนาะเนี่ยเราใส่ผู้ชายถอดเสื้อหุ่นดีๆเข้าไปอ่ะ
3: 2คน
4: ทีมละ2คน
3: ทีมละ2คน
4: โอ้โหบันเทิงผมว่าสนุก
0: อยากดูเลยเขาก็เคยทำแล้วนี่ฮิวิวเคยทำแล้วทำแล้วแบบ
3: เห็นมั้ยอยากดูเลยอ่ะ
0: ใช่
4: ก็นี่ไงเราก็ส่งสารท้าไปกับแก๊งฮิวี่ประธานดีเจท
3: ้าแล้วให้พี่มดดำไปกับตันทีม
0: เอางี้
3: พี่มดดำก็คอยสั่ง
0: เอางี้ถ้าหนูหาสปอนเซอร์ได้หนูจัดพี่ไปดูป่ะ
4: ไป
0: LGBT มี
3: ไปภาคให้เลยดีกว่า
0: แต่ว่าเอางี้ได้ไหมแลกกันได้ป่ะ
3: แลกอะไรกัน
0: คือหนูอยากให้กลางวันเป็นกิจกรรมฟุตบอลและกลางคืนเป็นการประกวดนางงาม พี่2คนลงแข่งนางงามให้หนู
4: ได้สิพี่พร้อมแต่งหญิงอยู่แล้ว
3: แต่งหญิง
0: ไม่ไม่ลังเลเลยหรอ
4: ไม่ชอบเลยอ
0: ่
4: ะ
0: ได้หรอเอาดิ
4: มาตูมอะไรที่เราอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะพอมันมีคนหยิบยื่นโอกาสให้เราได้ลองทำอ่ะเราจะปฏิเสธทำไมอ่ะ
0: จริงหรอ
4: ชีวิตจริงพี่ไม่ได้แต่งหญิงอยู่แล้วไงแล้วอยู่ดีมาตูมบอกเฮ้ยพี่พุทธมาประกวดนางงามโอ้พี่ยินดีมาก
0: จริงหรออะไรที่ไม่เคยทำเราแบบพอมีโอกาสยื่นเข้ามาเราทำเลยหรอ
4: ใช่
0: พุทธชั้นสามมาเป็นมาสเตอร์ดิมาเป็นมาสเตอร์รายการดูสิ
4: ไม่เอาอะไรมึงรายการถ่ายนาน
0: ได้อ้าวไม่เคยทำไง
3: รายการไทยนาน
4: นะไทยนานมาก
3: โอ้จริงอ่ะ
4: แม่งนับตั้งแต่เช้า
3: เออกับหนังพี่พุทธไทยนานประมาณ
4: ตีสอง
3: จริงว่า
4: โอ้พอๆเลย
0: มันได้โดนอย่าพอคนละเวลไปเรื่องนี้ดีกว่าไม่อยากคุยด้วยล่ะ
3: นัดแต่เช้าเลยเหรอเลิกตีสองเหรอ
0: ไม่ถึง
3: แล้วได้เข้าฉากวัน
4: ไม่ได้ไม่ได
3: ้ป่ะ
4: โอทีก็ไม่ได้
3: ทำงานแป๊บเดียวป่ะ
4: พอแล้วพอแล้วไปข่าวอื่นดีกว่า
3: วันเดียวว่าคิววันเดียวว่า
4: เกินด้วยขอคิวงอกด้วย
0: โหมีบุญ
3: พูดแล้วตังอ่ะ
4: ทีชั้น3เลยมีใครอยากไป
3: เออตังไปไง
4: โอ้โหนี่เป็นไงน้อยเหมือนเดือนดีเจพูดเบาๆเดี๋ยวเจ้าของรายการได้ยิน
0: จริงนะ
4: ปิดฉากอาจารย์อมแก้กรรมแฉอะไรอะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวข่าวนี้กลับมาให้มาตูมเลยดีกว่า
0: อ่ะมึงไม่ต้องเขียนอ่ะดีได้ไ
3: หมเดี๋ยวพี่ตูนจัดให้ล้วนๆเลย
0: ได้เดี๋ยวขอเบรกก่อนได้
3: ไ
0: หมขอเคลียร์ระบบภายในแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตข่าว
3: ระบบภายในอะไรต้องเคลียร์อะไรก
0: ัน ก็คุณสองคนมันมีเรื่องผมต้องเคลียร์ขอปิดไมค์ด่าคุณแป๊บนึงก่อน
3: ได
0: ้ขอปิดไมค์ด่าก่อน
3: เดี๋ยวกลับมากับแฉ
0: ข่าวเช้า
3: จ้าโพส
0: ตึ๊ดตึ๊ด
3: เดี๋ยวมา
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

0: 14ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: กลับมายืนต่อแฉ
9: ข่าวเช้า
8: ตุ
9: ๊ดตุ่ม
8: มาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
9: ทายวันนี้นะฮะก็วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม
10: เธออะไร
9: สิจะครึ่งปีแล้วนะ
10: จริงเร็วมากเลยอ่ะ
9: แป๊บเดียวครึ่งปีอีกครึ่งปีเราเข้าดาว
8: ถูก
9: เป็นไรอ่ะทำไมมันผ่านไปไวเลยขนาดนั้นน่ะ
10: นั่นดิเวลามันผ่านไปแต่ปีนี้ก็อยากให้มันผ่านไปเร็วๆเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสถานการณ์โลกสถานการณ์บ้านเรารวมถึงสภาพเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ดีหวังว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นน่ะเนาะ
8: ใช่แต่ว่าถ้าได้ดูบอลโลกก็น่าจะดีเนาะ
10: บอลโลกก็ไม่ได้ดูด้วย
9: ไม่ดูนี่เพราะว่าเราไม่ได้สู้ราคา 1,300
10: เราสู้ไม่ไหว
9: แต่ว่า
8: ทำไมที่มีความรู้สึกว่าเราได้ดูอ่ะ
9: แต่ทำไมเวียดนามเขาได้มาแค่500
8: เออ
9: ทำไมเขา
10: อาจจะซื้อก่อนมั้ง
8: ทำไมเราถึงแพงที่อินเดียก็ได้ถูกด้วย
9: ทำไมเราถึงได้แพงพี่ตุ้มอยากรู้ว่าทำไมเราถึงได้แพงทางที่บ้านเราก็คือฮับเหมือนกัน
10: เราซื้อใกล้ป่ะเพราะปกติอ่ะบางที
9: ่อะไรแบบนี้มันไม่ได้มาดิวกันล่วงหน้าหรอมันคืออุ้ยตายแล้วมันจะมาหนึ่งเดือนล่วงหน้าค่อยดิว
8: เขาบอกว่าค่าลิขสิทธิ์จริงๆแล้วมัน 1,300 ล้าน
9: โอเค
8: แล้วมันจะมีภาษีอีก300ล้านแล้วก็มีค่าดำเนินการอีก100ล้านมันก็เลยเป็น 1,700 ล้านนะครับแต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีเหล่าบรรดาเอกชนนี่แหละเข้ามายื่นมือช่วย
9: ตรงว่าเอกชนอ่ะดูน่าจะได้ดูแหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันแค่รู้สึกแบบโหทำไมมันแพงขนาดนั้นล่ะ
10: เอางี้จะได้ดูลิซ่าร้องเพลงเปิดฟุตบอลโลกทางไหนก่อนนะถ
9: ้
10: าเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มา
9: เนี่ยแค่รู้สึกว่าแบบเสียดายที่เราไม่ได้เพราะว่าคือนะไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่ครั้งอะที่เป็นคนไทย 100% ไปแสดงเปิดแล้วเป็นเพลงที่อยู่ในร่วมนานทั้งที่แบบก็ไม่ได้มีบอลไทยอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำแต่ว่ามันคือโลโก้ของประเทศไทยเลยอะ
8: ถูกต้องนะ
10: คือทางกสทช.เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะหาข้อสรุปอยู่แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะเพราะว่ามันต้องประเมินเรื่องของความคุ้มค่าหลายด้านทั้งราคาลิขสิทธิ์ของบอลโลกเงื่อนไขในการถ่ายทอดสดช่วงเวลาในการแข่งขันด้วยแล้วก็รายได้จากการโฆษณานะฮะแล้วก็ความเหมาะสมของการใช้งบประมาณนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางไทยของเรานะครับยังใช้กรอบงบประมาณใกล้เคียงกับฟุตบอลโลกครั้งก่อนก็คือกสทช.เนี่ย
9: ครั้งก่อนเท่าไหร่อ่ะ
10: ครั้งก่อนก็พัน
9: ครั้งก่อนนี่คือ
10: ครั้งก่อนก็พันกว่า
9: ครั้งก่อนนี่คือ4ปีที่แล้วปะ
10: ใช่
9: แล้วหนูอยู่ไหนอ่ะ
10: หนูก็อยู่นี่แหละ
9: แล้วหนูอยู่กับพี่ได้อัปเดตทำไมจำเลยไม่ได้เลยใครเป็นบอลโลกใครเป็นแชมป์อ่ะบราซิล
10: ไม่ใช
8: ่
10: ครั้งที่แล้วอาร์เจนติน่าได้แชมป์คุ้นยัง
9: ตึ๊บเลย
10: คือครั้งที่แล้วกสทช.เขาก็จะสนับสนุนงบไว้ที่ประมาณ600ล้านบาทน
8: ะ
10: แล้วก็จะใช้ตัวเลขนี้เป็นฐานนะครับในการเจรจา
9: พูดถึงลิขสิทธิ
10: ์พูดถึงลิขสิทธิ์นะฮะแต่ว่าการเจรจาเนี่ยคือก็จะมีอุปสรรคเพราะว่าตัวแทนพูดถึงลิขสิทธิ์เนี่ยราคาขั้นต่ำที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยคือไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาท
9: แม่จ้าสูงกว่าแบบสูงกว่ากรอบที่ไทยจ่ายไปพูดตรงๆนะเกือบเท่าหนึ่ง
10: ใช่
9: เพราะว่าถ้าเป็น 1,400 คือเท่าหนึ่งของ600ไงอันนี้มันเกือบ 50% บวกมาเกือบเท่าน
8: ะครับแต่ดูประเทศอื่นประเทศอื่นเป็นไงน้ำท่วมประเทศอื่นเนี่ยเขาบอกว่าที่เวียดนามเท่าไหร
9: ่เวียดนามแค่470ล้านมาเลเซีย200ล้านอินโดนีเซีย510ล้านแล้วของเรา 1,300
10: ของไทยเรา
9: เนี่ยเรารวยเหรอวะ
10: 1,300 ล้านนี่คือ
9: นี่ยังไม่รวมภาษี
10: ขั้นต่ำ
9: ใช่สตาร์ทเลทสตาร์ทของเรา
10: หมายความว่าคือถ้าสมมติว่าถ้ามีคนซื้อจริงๆเนี่ยราคาไม่รู้จะจบที่เท่าไหร
9: ่ก็คือเหมือนเปิดประมูลเปิดบิดปะเหมือนประมาณแบบว่า 1,300 อย่างงี้ปะซึ่งเขาแหล่งข่าวอ่ะเขาบอกว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับโลกนะแต่ต้องพิจารณาว่างบประมาณจำนวนมากที่ใช้ไปมันคุ้มค่าหรือไม่คือมันไม่ใช่แบบเราอยากจ่ายไปเลยก็จ่ายได้นะเนื่องจากการแข่งขันเนี่ยมันมีระยะเวลาเพียง1เดือนกับงบ1,300ล้านสตาร์ทอ่ะ ขณะที่คือต้องยอมรับว่าค่าลิขสิทธิ์มันสูงไปมากกว่าแบบกรอบของพวกเรานะครับแล้วก็บางหน่วยงานเนี่ยด้านกีฬาเขามองว่าหากต้องใช้งบระดับเนี้ยอาจนำไปใช้ในภารกิจอื่นที่เกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากกว่าเธอเอาตรงป่ะ 1,300 อ่ะเราเป็นเจ้าภาพจัดอะไรเลยนะมึง
10: ไม่พอ
9: คือหมายถึงว่าเป็นพิธีเปิดอะไรอย่างเงี้ย
10: เอางี้สมมติว่าถ้าไม่ได้ซื้อทั้งหมดทุกแมตช์ของบอลโลกอ่ะก็ซื้อแค่พิธีเปิดได้ไหมขอดูลิซ่าได้ไหม
9: ได้ปะวะ
10: ไม่รู้
9: ไม่ประเด็นคือไม่ได้ดิเพราะถ้าทำแบบนั้นน่ะเท่ากับว่าคุณจะใช้เงินเกือบแบบ500-600ล้านในการดูแค่โชว์เปิดของน้องแต่ไม่ได้ดูบอลแล้วแฟนชาวบอลเขาจะยอมได้ยังไงเราถ้าอยากดูแค่โชว์ลิซ่าสำหรับตูมนะเดี๋ยวมันก็มีคนตัดมาปล่อยในโซเชียลมันก็มีแต่ว่าเราอยากให้ดูสดเราอยากให้ตอนนี้ลิซ่าคือเจ้าแม่ engagement ในโลกใบนี้ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันดึง engage อะเราก็อยากไปซัพพอร์ตน้องอะแหละแต่ถ้าเกิดต้องเสี่ยงเงินหลักแบบเอางี้ลิซ่าให้กู้ไหม เราไปขอเงินน้องกัน
10: ไปไถ่เงิน
8: มันแบบ
9: 1,300อ่ะพี่ชาวอยากดูป่ะถามตรง
8: ๆมันอยากดูอยู่แล้ว
9: อ่ะพี่พูดอยากดูป่ะแล้วคุณเป็นคุณอยากดูบอลโลกแบบได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอย่างถูกต้องมั้ยคุณอยากดูมั้ย
10: อยากดู
9: แต่พอพูดถึงสตาร์ที่1,300อาจจะทะลุไปถึง 1,800 สมมติคุณรู้สึกไงคุณรู้สึกว่าโห
10: ก็วอนผู้มีจิตศรัทธา
9: อันนั้นมันต้องเอกชนแล้วไง
10: ก็เอกชนไงก็คือถ้าเป็นภาครัฐก็คือกสทช.เขาก็มีให้600ล้าน
9: มันสตาร์มันตั้งไว้เท่านั้นไง
8: ก็คือกสช.มี600แล้วภาคเอกชนเนี่ยมาอีก
9: แล้วต่อรองเขาได้ไหมครับพี่
8: ทำไม
9: เขา
8: ต่อรองได้
9: เขาทำไมประเทศอื่นเขาน้อยกว่าเราหมดเลย
8: เขาก็รู้ประเทศเรามันเยอะไง
9: seriously มันคือวัดจากอะไร GP หรืออะไรหมายถึงว่าประชากรหรือว่ารายได้รายรับของประเทศหรืออะไรมันเขาวัดจากอะไร
8: วัดจากงบประมาณที่รัฐบาลเขามีอยู่ตอนนี้หมายถึงว่าแบบกู้อีก400,000 ล้านอย่างเงี้ยนะรัฐบาลในแต่ละ
9: ไม่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนในประเทศเราที่เขาแบบ interested กับกีฬาบอลนะ
8: ถูกต้อง
9: มันก็ควรที่จะแบบไม่ได้แบบราคาโหดเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
8: เสียดายพี่ว่าเดี๋ยวเขาต้องคุยกันแล้วก็ลดราคาลงมาให้ได้
9: จะคุยทันเหรอพี่เดือนหน้าแข่งแล้ว
8: อีก15 วัน
9: อีก15 วันเองเหรออ
8: ีก15 วันฮะ
9: บอลโลกเริ่มวันไหนครับ
8: วันเดือนมิถุนา
10: วันที่11อ่ะ
8: 11ป่ะ
10: 11
9: แล้วจบวันไหน
8: จบก็11เดือนพฤษภามิถุนากรกฎา
9: แล้วใครแข่งก่อนอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่า
8: เจ้าภาพแข่งก่อน
9: เจ้าภาพคืออ่ะ
8: สหรัฐอเมริกา
9: อเมริกาเป็นเจ้าภาพ
8: รู้สึกว่าจะมีสหรัฐอเมริกา
9: LA ป่ะเขาจัดที่ LA ป่ะปีน
8: ี้แคนาดานะฮะ3ประเทศเม็กซิโกสหรัฐเม็กซิโกแคนาดา
10: คือถ้าเรื่องของเวลาถ้าอย่างบ้านเราอ่ะถ้าทางนู้นเป็นอเมริกาอเมริกาใต้เนาะมันก็จะถ่ายทอดสดอ่ะมันจะดึกมากเลยเช่นสมมติคู่แรก
8: มันเช้าเลยถ้าเมกาใต
10: ้ตีสามแล้วก็คู่สุดท้ายของแต่ละวันเนี่ยถ้าบ้านเราได้ดูอ่ะ7 โมงเช้านะ
9: เอาหรอ
10: เช้าเลยอ่ะคือ
9: ถ้าสมมติว่าเช้ามาดู
10: พวกผู้ประกอบการที่สมมติเขาเป็นแบบร้านผับบาร์
9: ตื่นประจักษ์
10: เป็นร้านกินดื่มเนี้ยมันถ่ายทอดสดเช้าเนี้ยโอ้โหร้านเขาก
8: ็คือมันมีห่วงเวลาเนี่ยประมาณ5 ทุ่มตีสองตีสี่หกโมง7 โมง11 โมง
9: ที่เขาบอกชอบดูบอลยันเช้าคนนี้คืออันนี
8: ้นี่อ่ะ
9: ก็คือต้องตื่น
8: ถ้าบอลเมกาใต้เนี่ย
9: มันต้องเริ่มตั้งแต่ตีสอง
8: ใช่
9: นะครับผม
8: เพราะว่า6 โมงเช้าเราเนี่ยถ้ากับ6 โมงเย็นเขาไงประมาณนั้นเพราะห่าง12 ชั่วโมง
10: ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้
8: ใช่
10: เด
8: ี๋
10: ยวอัปเดตกัน
9: ไม่ถึงอะไร
10: เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอล
8: แต่หนูจำวันที่
9: ไม่จำหรอก
8: คุณอนุทิน
9: อ๋อขอโทษครับ
8: ท่านนายกเรียกหน่วยงานภาคเอกชนเข้าไปหาปะที่เรียกท่านเจ้าสัวเหล่าบรรดา3-4 บริษัทเข้าไปอ่ะวันนั้นมีข่าวแว่วๆว่าจะคุยกันเรื่องนี
9: ้ไม่ได้ตามเลยชีวิตทั้น2 วันที่ผ่านมาคือสายสกอตอย่างเดียวเลย
8: เพราะฉะนั้นพี่ชาว่าเดี๋ยวไฟนอลลี่แล้วเดี๋ยวเขาต้องคุยกันเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะพี่ว่าน่าจะได้ดู
10: นอกจากเรื่องฟุตบอลแล้วเรื่องสายสกอตแล้วอีกเรื่องนึงที่คุณตามคืออาจารย์ที
8: ่อาจารย์
9: อาจารย์แก้กรรม
10: อมแก้กรรม
9: อาจารย
10: ์ใช่ไหม
9: อมแก้กรรมจ้ะ
8: ยังไงฮะเรื่องนี
9: ้คือเมื่อวาน
8: เรียบร
9: ้
8: อย
9: คือเมื่อวานฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้เกี่ยวข้องเขามีการแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารครับหลังจับกุมนะครับนายไพศาลผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนคือพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่โดนจับเนี่ยเขาบอกว่าคือนายไพศาลเนี่ยเขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์ชื่อดังและมีนิมิตและสัมผัสพิเศษสามารถรู้อดีตชาติและเจ้ากรรมนายเวรของแต่ละบุคคลได
8: ้ครับ
9: โดยให้ผู้ที่ทุกข์ใจหรือเจ็บป่วยเนี่ยไปไหว้พระตามวัดต่างๆและส่งรูปกลับมาจากนั้นอ้างว่าเห็นนิมิตและชักชวน มาเข้าพิธีแก้กรรมน้อย2ต่อ2ในห้องปิดอ้างว่าเป็นพิธีแบบพราหมณ์ฮินดูสุดท้ายล่อลวงและกระทำอนาจารหรือข่มขืนผู้เสียหายครับนอกจากนี้ยังมีระบุชื่อที่อยู่ของบุคคลที่อ้างเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งมีตัวตนจริงเพื่ออะไรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและบางรายยังมอบเงินและทรัพย์สินให้ด้วยความศรัทธาไปด้วยผู้เสียหายที่แจ้งความมี2รายหลักๆคือรายแรกแจ้งความไว้7พฤษภาคม69นะครับข้อหานายไพศาลเพราะเข้าหานายไพศาลเพราะปวดหัวเรื้อรังก่อนคือไปหาอาจารย์คนนี้เพราะปวดหัวรักษากับแพทย์แล้วไม่หายเห็นโฆษณาในโซเชียลมีเดียจึงไปขอแก้กรรมก่อนถูกล่อลวงและข่มขืนครับรายที่2นะครับแจ้งความไว้11พฤษภาห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นเหตุเกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาโดยนายไพศาลเนี่ยอ้างรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังของแม่ผู้เสียหายได้แล้วออกอุบายส่งพ่อแม่ออกไปทานข้าวที่ร้านอื่นก่อนจะกระทำอนาจารกับผู้เสียหายและผู้จาลามกนะครับนอกจากนี้มีผู้เสียหายอีกรายที่ไม่เปิดเผยตัวให้ข้อมูลพนักงานสอบสวนพบว่านายไพศาลมีพฤติกรรมซ้ำในลักษณะเดิมกับอีกหลายรายนะฮะ
10: นะครับแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ไปเจอหลักฐานนะครับหลังจากที่เข้าตรวจค้นเนี่ยสองจุดนะครับในบ้านพักของนายไพศาลด้วยนะครับก็คือมีหนังสือประวัติพระแล้วก็วัดเนี่ย85รายการมีหนังสือธรรมเนียบรุ่นนะครับ13รายการนะครับที่มีการทำเครื่องหมายกำกับชื่อบุคคลเอาไว้เชื่อว่าเอาชื่อเหล่านี้ไปอ้างว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็มีหลักฐานที่เป็นเอกสารข้อมูลติดต่อ33รายการมีสมุดบัญชีธนาคารนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์7รายการแล้วก็พบภาพอนาจารและข้อความแชทที่เป็นเนื้อหาลามกนะฮะรวมถึงเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าขาวม้าเนี่ยที่ตรงกับคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายเนี่ยเอามามอบให
8: ้
10: นะครับตรวจสอบก็พบว่านายไพศาลเนี่ยมีพฤติกรรมเนี้ยมาตั้งแต่ปี2566นะครับโดยเปิดสำนักแก้กรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงหวังทรัพย์สินแล้วก็สนองความต้องการส่วนตัว
8: ข้อหาที่ถูกดำเนินคดีนะครับมีอะไรบ้างนะครับ1ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะขัดขืนไม่ได้จำคุก 4-20 ปีนะครับปรับ 80,000 ถึง 400,000 บาทนะครับถือว่าเป็นข้อหาหนักนะฮะแล้วก็ข้อหาที่2คือข้อหาพรากผู้เยาว์นะครับอายุระหว่าง 15-18 ปีไปเพื่อทำการอนาจารจำคุก 3-5 ปีปรับ 60,000 ถึง 300,000 บาท อย่างไรก็ตามครับในชั้นจับกุมนายไพศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ขอปรึกษาทนายความโดยตำรวจเตรียมนำตัวฝากขังที่ศาลอาญารัชดาในเช้าวันนี้นะครับส่วนคดีช่อโกงนั้นขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความในส่วนดังกล่าวตอนนี้ก็2ข้อหาหนักก่อนเลยนะครับ
9: ตรงรู้สึกว่าถ้าเกิดมีใครเป็นผู้เสียหายหรือเคยโดนอาจารย์ที่อ้างเนี่ยไม่เรียกว่าอาจารย์เลยเรียกว่าคุณลุงท่านเนี้ยยายตาลุงคนเนี้ยถ้าเกิดใครเคยโดนคุณลุงคนเนี้ยล่อลวงหลอกลวงอ้างอิทธิฤทธิ์พิเศษเห็นยานเห็นแบบก้าวกรรมนายเวรแล้วโดนล่วงละเมิดไม่ว่าจะทางกายทางคำพูดหรืออะไรก็ตาม รีบไปแจ้งความได้เลยนะครับ
8: หรือไม่ก็ไปหาพี่เอกสายใหม่นะฮะนะครับพี่เอกกับผมนะเขาดูแลเรื่องนี้อยู
9: ่ใช่ตัวมองว่าเราต้องช่วยกันมาเป็นกระบอกเสียงหลายๆคนไม่กล้าออกมาเพราะกลัวเข้าใจได้
10: เชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะไปแก้กรรมแต่โดนแกล้งเก่งไปหลายเคสอยู่เหมือนกัน
9: แล้วเคสที่เราเคยเล่านี่คือเคสนี้ป่ะที่บอกว่ามีแม่กับลูกไปแล้วลูกโดนเข้าไปในห้องแล้วแม่ต้องรอข้างนอกแล้ว
10: คนละเคสอันนี้คนละเคส
8: อันนี้คนละเคสอันนี้เคสแม่กับพ่อไปแล้วก็ลูกไปด้วยแล้วก็อา
9: จารย์พ่อแม่ไปกินข้าว
8: ไล่กินข้าวก่อน
9: แต่อันนั้นคือเคสที่เขาบอกว่าเขาถ่าย
10: ใช่
9: ไปด้วยใช่ไหม
8: อ
9: ัน
8: นั้นที่ลูกปวดหัว
9: เออเนี่ยเห็นไหมแสดงว่ากำลังระบาดเลยนะแก้กรรมด้วยการแบบอมนกข่าวขออนุญาตใช้คำนี
8: ้พี่ว่ามันไม่ได้ระบาดแต่ทำมานานแล้วทำมานานแล้วเรื่องมาเพิ่งแดง
10: 2566อ่ะปีนี้2569ป่ะ
8: ครับผม
10: ใช่ไหม4ปีละ
8: ใช่
9: อืม
8: นะคร
10: ับ แต่ว่าถ้าเป็นยุคของพี่หนุ่มคงกระพัน
8: ถ้าเล็งเหยื่อมาตลอดนะ
10: ที่พี่หนุ่ม
8: ก็เลือกเหยื่อด้วย
10: คงกระพันเข้าไปเนี่ยเป็นช่วงประมาณนี้ป่ะหรือว่าก่อนหน้านั้น
9: พี่หนุ่มเขาไปแบบไปถ่ายรายการป่ะมันเลยแบบไม่ได้แบบ
8: พี่หนุ่มเขาไปช่วยพี่เมฆไง
10: พาพี่เมฆไป
8: ถ้าสมมติว่าเป็นถ่ายรายการเนี่ยอาจารย์จะมาปกติจะมาแบบปกติเลยจะเป็นแบบอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลย
10: ครับแต่ว่า
8: เพราะว่ามดดำเคยไปแล้ว
9: พี่มดเคยไป
8: มดดำเคยขอแล้วคิวไม่ได้เพราะว่าแล้วก็คนที่เป็น LGBTQ เวลาส่วนใหญ่ไปขอถ่ายทำงานอาจารย์
9: จะไม่ได้
8: ไม่ให้
10: อ๋อเหรออ
9: ๋อเหรอ
10: ต้องเป็นชายแท้
9: เดี๋ยวโป๊ะไง
8: ถูก
9: หลวงเจ
10: ๊อ่ะถ้าพูดถึงหลวงเจ๊
9: ยังไงแม
10: ่ข่าวต่อไปไปวงการพระกันบ้างดีกว่าย
9: ังไงอ่ะ
10: บุกกุฏิวัดดังจับหลวงเจ๊
9: hey!
10: เป็นระดับถึงพระมหาเลยนะ
9: เอาแล้ว
10: โหลดคลิปอนาจารเด็กชายนะครับตำรวจ พบของกลางพันกว่าไฟล์
8: แม
9: ่เจ้าน
8: ี่เป็นนายกสมาคมเว็บได้เลยนะมีพันกว่าไฟล
10: ์ระดับ
9: เยอะมาก
8: ครับผม
10: ตำรวจนะครับสน.บางรักพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับชุดปฏิบัติการนะครับร่วมกันจับกุมพระมหาอายุ61ปีเป็นพระลูกวัดแห่ง ึ่งนะครับย่านฝั่งทนพร้อมกับของกลางนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่อง external SSD สีชมพูอีก1เครื่อง
8: สีหวานด้วย
10: สีหวานด้วยก็เป็นหลวงเจ้ไง
8: สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะกองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบข้อมูลจากรายงานไซเบอร์ทิปไลน์นะครับรีพอร์ตนะฮะมีการอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดสื่อลามกอนาจารเด็กชายเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะตำรวจเนี่ยร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนำหมายค้นของศาลอาญาตลิ่งชันนะครับเพื่อทำการตรวจค้นสถานที่ตามหมายค้นกุฏิภายในวัดชื่อดังพบมหาพระมหารูปหนึ่งครับจึงแสดงตัวและทำการตรวจค้นนะครับผมตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและของพระมหานั่นเอง
10: จาก
8: การตรวจสอบเป็นไงบ้างฮะ
10: ก็เจอสื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็กนะอยู่ในไฟล์คลังดาวน์โหลดนะครับซึ่งภายในโทรศัพท์มือถือก็มีคอมพิวเตอร์ก็มีแล้วก็ใน external ด้วยนะครับจากการสอบถามผู้ถูกจับกุมเนี่ยก็ยอมรับว่าก็เป็นคนดาวน์โหลดสื่อลามกอนาจารนะครับกับเด็กเนี่ยนะฮะจริงเป็นสื่อลามกอนาจารของเด็ก5คนซึ่งรวมคลิปอื่นด้วยเนี่ยก็ประมาณ 1,000 ไฟล์นะครับโดยได้โหลดไว้เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วโดยโหลดไว้นะครับเพื่อสนองความใคร่และความต้องการของตัวเอง
9: คือก่อนคือจอก่อนเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมตัวทำการศึกจากการเป็นพระนะฮะเขาก็ได้มีการศึกเรียบร้อยแล้วตอนนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาครอบครองเสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นแล้วก็ก่อนมีการควบคุมตัวแล้วก็นำของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนที่สน.บางกอกน้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
8: ครับเรียบร้อยแรกๆ
9: อย่างนี้ติดคุกปะไม่
8: อันนี้เหรอต้อง
10: จับศึก
8: จับศึกก่อน
9: จับศึกแล้ว
8: แล้วเดี๋ยวก็ดำเนินคดีตามกฎหมายก็นำสื่อลามกอนาจารพรบ.คอมพิวเตอร์ไงก็อาจจะโดนข้อหานั้นนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ต้องปราบปรามกันอย่างหนักนะครับ
9: ครับ
8: นะครับแรกๆดูขังหลังๆดูแข็งนะครับผมเรียบร้อย
9: เยอะแยะไปหมดเราเหลือไป
8: 61ปีนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นพระมหาด้วยในกรุงเทพย่านฝั่งทนนั่นเอง
10: ครับ
8: นะครับอ่ะเบรกสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมายืนต่อแฉ
10: ข่าวเช้า
8: ครับผมเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องบอล
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภ

0: 24ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถ
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้า
4: ข่าวโพส
6: ตุ๊ตู
4: ่นะครับผมนะฮะนี่บอกว่าโอ้ปวดหัวจังเลยค่ะ
7: ทำไมอ่ะ
6: ทำไมอ่ะ
4: ขอสุภาพโอสถหน่อยค่ะ
6: เอ้ย
4: ขอบคุณสุภาพโอสถด้วยนะอยู่ด้านหลังเราเนาะ
6: ใช่อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วแต่ว่าจริงๆนี่เพิ่งเมื่อวานเพิ่งวันเกิดวันเกิดของสุภาพโอสถเลย75ปี
4: จริงเหรอ
6: เขามีโปรโมชั่นด้วยเข้าไปดูได้เลยโปรโมชั่นดีมากเลยใครที่แบบเป็นสายรักสุขภาพหรือว่าซื้อแบบพวกสินค้าสุขภาพของสุภาพโอสถให้กับแบบครอบครัวผู้ใหญ่เนี่ยจะชอบมาก
4: อ
6: ีน้ำมันลำข้าวอ่ะใช่ไหม
4: แต่ติดเส้นให้ไม่ตุ้มหน
6: ่
4: อย
6: ใช่สุภาพโอสถตอนเนี้ยเขาจัดโปรโมชั่นใหญ่ฉลองครบรอบ75ปีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ มอบส่วนลดพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ยอดฮิตเช่นน้ำมันงาดำลำข้
4: า
6: วเซตยอดนิยมขนาด30แคปซูล6กระปุกแถมไปเลยถ้าซื้อ6กระปุกแถมไปอีก1กระปุกฟรีเลยอ๋อ
4: ก็กินเป็นแคปซูลนี้เลยเหรอ
6: ใช
4: ่อ๋อดีอ่ะ
6: 6กระปุกนะครับแถมฟรี1กระปุกเป็น7กระปุกนะปกติ2,450บาทเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์สุภาพโอสถได้เลย

0: นี
1: ่ขอบคุณด้วยนะ
2: ขอบคุณด้วยครับ
0: อยากต้องไปซื้อมาแล้วเพราะตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองจะแบบอากาศเปลี่ยนละ
1: ฝุ่นมีน้ำมูกน้ำมูก
0: ใช่ตายแล้วพรุ่งนี้มาอ่านบอลไม่ได้อีกเครียดเลยพรุ่งนี้อาจจะมาอ่าน
2: ไปฉีดยามาตูมวันนี้รีบไปสุภาพโอสถซื้อมาแล้วก็ไปฉีดยาดักไว้เลย
0: ทำไมคือลาไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ไม่ได้
0: จะต้องเจอกันตลอดไปเลยหรือไง
1: เออหม่อมราชวงศ์อาทิตย์มาวันนะนะครับ
0: ผมมา
1: ทั้งสองวันนะ
0: คุณมาแค่2ผมมา3นะครับ
1: เมื่อวานคุณมาม
0: าครับผม
1: อันนี้ข่าวเมื่อวานคุณก็ไฟคุณพีเค
0: ไม่เอาบุญมียังไง
2: บุญมีแต่กำบังไง
1: บุญมี
0: บุญมีคือแมตช์ศึกวันกันชัย
1: ก็ใช่ไงซิกนายบุญมีซิกนาย
2: บุญมีซิกนาย
1: ต่อยกับสนาย
2: โปรโมทซ้อมอย่างกับเควัน
0: บุญมีกับสนายป่ะ
2: ต่อยไปไง
1: ต่อยกับเคอะไร
2: ต่อยกันอย่างกับเคโล
0: คืออะไรก็ไม่รู้ที่รู้ตอนเนี้ยเอมตามใจตุ๊ดอะนอยอยู
1: ่ใช่ใช่เพราะว่าเดิน
0: แต่งหน้าตั้งนาน
1: ใช่ครับผม
2: คือยังไม่ได้ชูป้ายเลยอะ
0: ชูไปแล้วรอบไงรอบแรกแล้วก็น็อกเลยไงแล้วก็จบ30วินาทีไปเลย
2: กี่วิ10วิป่ะ
0: 30
1: ป่ะ30
0: 30 20 20ประมาณนะไม่เกิน30อือพี่เอ็มแบบอ้าวกู
1: เรียบร้อย
0: เปิดเบียร์เลยแล้วกัน
1: นะครับผมเดินทางมานี่ชั่วโมงครึ่ง
0: มันบ้านเขาอยู่แล้วด้วยแหละร้านลีอ่ะ
2: คนแบบวอยๆกันเต็มเลยนะ
1: ถูกต้อง
2: ครับบอกบางคนบอกว่ายังไม่ทันจะได้กดเข้าไปดูไลฟ์สดเลยอ่ะ
0: ไปเลย
2: ไปแล้วจบแล้ว
1: ครับผม
0: มาไวไปไวแล้วก็ต้องรออีกต้องเดือนนึงอีกนานเลยอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าเขาจะมีแมตช์2แมตช์แมตช์ไหน
0: มีเขาประกาศแล้วนี่ไงว่ามี
2: เมื่อวานนี้เขามาออกโหนกระแสกัน
0: เมื่อวานก่อน
2: นะครับก็บอกว่าคือเสียโบ๊ทอ่ะบอกว่าคือมวยเนี่ยมันต้องมีตามกติกาเนี่ยมันต้องมีพัก30วันนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีรีแมตช์กันอีกทีนึง
0: อันนี้คือมันไม่ได้เป็นตามหลักสากลในการขึ้นชกว่ามันจะต้องมีการเว้นพัก1เดือนเพื่อให้ร่างกาย recovery
2: ต้องนะครับ EP 2มาแน่นะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับส่วนน้องสนายที่ล้มหัวฟาดพื้นไปนะครับ
1: ครับผม
2: พี่หนุ่มก็บอกว่าก็เสียโบ๊ทเลยก็พาไปตรวจสมองอะไรเรียบร้อยแล้วนะนะฮะเพราะว่าล้มแรงอยู่เหมือนกันนะ
1: ฮะ
2: นะครับส่วนเรื่องการรีแมตช์เนี่ยนะครับเสียโบ๊ทก็บอกว่าตอนนี้อยากให้อีกฝ่ายพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าช่วงซ้อมที่ผ่านมาก็เจอทั้งความเครียดแรงกดดันสูงนะครับก่อนรอคำตอบว่าจะกลับมาชกกับสนายอีกทีนึงหรือเปล่านะครับหากมีการจัดแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยยืนยันว่าจะต้องเป็นมวยไทยเท่านั้นเพราะว่าเสียโบ๊ทเนี่ยเป็นโปรโมเตอร์มวยไทยแล้วก็ไม่สามารถจัดการแข่งขันแบบ MMA ได้นะครับเนื่องจากว่ากติกาเนี่ยไม่รองรับรวมถึงยืนยันว่าหากมี EP 2สนามแข่งจะเป็นเวทีมวยราชดำเนินเพราะว่าเป็นเวทีมาตรฐานระดับใหญ่นะครับส่วนประเด็นที่บุญมีความกังวลเรื่องของการใช้ขาและการเตะผิดกติกาเนี่ยทางโค้ชมวยยืนยันว่าจะมีการปรับรูปแบบการซ้อมแล้วก็กติกาให้
1: เมื่อวานนี้เนี่ยมีงานโหนกระแสมีการถามฝั่งของสนายสนายบอกเอ้ยถ้าล้างตาผมเอาฝั่งบุญมีก็ยึกยัก
2: คือบุญมี
1: ผมขอต่อยแบบ MMA ได้ไหมนะฮะ MMA คือมวยกง
2: ใช่
1: มีการปั้มมีการทุบมีการรัดอย่างเงี้ย
2: ไม่ใส่นวม
1: ไม่ใส่นวม อย่างนั้นเนี่ยสนายบอกผมไม่ไหวพี
2: ่
1: มันคนละแบบกันกับที่ผมซ้อมมาแต่ว่าถ้าสมมติว่าบุญมีเขากลัวว่าเรื่องขัดขาเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบบเอามาเป็นเรื่องใหญ่อีกเขาก็บอกว่าทางโค้ชพี่เซบอสโปรโมเตอร์บอกว่าเดี๋ยวเรื่องขัดขาเนี่ยโค้ชของแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาจะมีวิธีการสอนให้ไม่ทำขัดขากัน
2: ครับ
1: นะครับผม
2: ก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันเนาะ
1: ฮะ
2: ล่าสุดก็ยังไม่ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแต่ลั่นว่าจะมี
1: เพราะว่าบุญมีบอกว่าผมไม่เอาแล้วพี่ผมพอแล้ว
2: เ
1: พราะตอนนี้ผมอยากกลับไปทำมาหากินแล้ว
2: บุญมีเขาก็ได้แบบเขาก็ได้ระบายแล้วอะ
1: ใช่เพราะว่าธุรกิจร้านกัญชาผมเงียบเหงา
2: หลังจากที่เขาโดนลักเปิดมาตอนสงกรานต์ไงเขาก็เคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อย
1: ผมก็ต้องไปซ้อมไม่ได้ทำธุรกิจเลยพี่
2: ผมว่าถ้าแมตช์ต่อไปถ้ามีก็คงเป็นแบบเป็นการตลาดแล้วอ่ะ
1: นะฮะแต่เขาบอกว่าไปจัดที่ราดเนินเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าจะยังไงเบรกคู่นึงฮะฟังข่าวต้นชั่วโมง
0: ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักก่อนขอบคุณนะฮะอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเทนเอ็กซ์3ดักรออยู่นะแล้วก็กอสิบการมีภาพยนตร์มาฝากกันวันนี้ต้องลุ้นว่ามีบัตรชมภาพยนตร์มาฝากหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาแชร์
0: เช้า
1: เช้าพูดตึ๊ดตึ๊ด
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: ปอบคอนปอบปอบคอนเอ้ปอบ

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะแถลงการราชสำนักขออภัยค่ะแถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งประชวรฉบับที่7สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ

0: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชีวิต

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
2: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งพระประชวรฉบับที่7คุณกิติยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
3: ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กฤตยา รัตนทูลรายงานค่ะ
2: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
4: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีนายราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินองค์กรผู้ลี้ภัย2ลำตกจนมีชาวอเมริกันเสียชีวิตเมื่อปี2539ขณะที่รัฐบาลคิวบาแถลงการประนามสหรัฐที่ฟ้องร้องอดีตประธานาธิบดีราอูคาสโตรโดยชี้ว่าพยายามหาข้ออ้างเพื่อเล่นงานคิวบาองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าที่วัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาจะใช้งานได้จริงขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตและติดเชื้อในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อ600รายและเสียชีวิตแล้ว139รายหน่วยกู้ภัยมาลดีฟร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติประสบความสำเร็จในการกู้ร่างนักดำน้ำชาวอิตาลี2รายสุดท้ายขึ้นสู่ผิวน้ำหลังติดอยู่ภายในถ้ำใต้ทะเลลึกสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
5: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy PersessLiken, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม

0: ข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: เช้า
3: ชาวโพส
4: ตุ๊ดตุ้งไง
3: นะครับผมกลับมาอยู่นี้ชั่วโมงที่2แล้วฮะ
5: ครับ
3: นะครับผมวันนี้มาครบทีมฟูทีมนะครับ
5: ย่า
3: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดคุยได้สีของทางยี่เป็นเตชั่น Facebook YouTube 9สีเหลี่ยมแล้วก็ TikTok ด้วยนะฮะ
6: TenX 3อันดับรอสักครู่
3: ครับผม
4: กำลังมากำลังปั่นแบบร้อนๆออกจากเตา
6: ใช่
3: กำลังเรียงอันดับเลย
6: เราแบบรีเฟรชกันจนถึงวินาทีสุดท้ายอ
4: ่
6: ะสามอันดับจะเป็นใคร
4: ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราเปิดชั่วโมงด้วยการพี่พูดถึงกระแสฟุตบอลที่อาร์เซนอลเขาเป็นแชมป์นะฮะในรอบ20กว่าปี
3: ครับผม
4: แล้วก็จากที่เป็นรองมาตลอดนะวันนี้ได้เป็นแชมป์แล้วแฟนๆอาร์เซนอลก็ดีใจกันมากเลยแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องฟุตบอลที่คนจับตามองคือเรื่องของบอลโลกนะครับผมซึ่งขออนุญาตบอกก่อนนะว่ามันจะสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยอีกเยอะมากๆเลยทีเดียวเชียวนะฮะแต่ก่อนไปเราไป 10X ก่อน
3: ค่ะ
7: พี่ดูจัดการอยู
6: ่อะไรเนี่ย
7: โอ
6: ้โหโอ้ยมีรับโทรศัพท์ด้วยนะฮะ 10X 3อันดับของเราอันดับ3นะครับสดๆร้อนๆน้ำท่วมเพิ่งปริ้นมาให้เลยนะครับคือKNP still going to year 4 month นะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะกับการเดินทางร่วมกันนะครับของ2ศิลปินสุดฮอตอย่างเก่งแล้วก็น้ำปิงนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ทำงานร่วมกันมานะครับตลอดระยะเวลา2ปี4เดือนนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความทรงจำสุดประทับใจนะฮะพร้อมกับชาวโอโอต่างก็ร่วมส่งคำอวยพรให้กับทั้งคู่กันด้วยในเส้นทางการทำงานนะครับใครอยากจะเข้าไปส่องโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับตลอดระยะเวลา2ปี4เดือนก็เข้าไปใน Hashtag อันดับ3ได้เลย อุ๊ยฉันรอด
7: กาลเกต
4: กูก็ต้องมาย้อนอีกรอบใหม่ที่เหนื่อย
7: กาลเกต

0: 3อัปเดตไปแล้วยังไงแล้วชาวไปต่อกันที่อันดับที่2เลยเนาะ
1: อันดับที่2ให้พี่ชาวชาวจัดการเลยโยโยโย

จัดเต็มได้เลยหรือสามารถติดตามความคลึกคลื้นของแฟนๆได้ทาง #LOL FanFest 2026 ลาจังได้เลยจ้ามาถึงอันดับ

0: วันพุธที่20ที่ผ่านมาศิลปินบอยกรุ๊ปอย่างวง VS Official Music Video เพลงใหม่ชื่อว่าดีใจที่ไม่มีเธอแย่ Happy โดยมีน้องตู่ต้นตะวันร่วมแสดงใน MV อีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆเข้าไปที่ YouTube Tada Labels และ BUS Because of You I BUS แปลว่า Because of You I ช่าย
1: สุดยอดมาตูมทุกอย่างเล่นบ้างไม่เหลือ1คนแล้ว
2: กวงพี่กวงเดี๋ยวพี่เอาเพลงนี้ออกจากระบบไปเลยนะ
0: เมื่อไหร่มันจะหยุดไว้อีแรปเนี่ย
2: แม่อยากจะตีมือพี่ชาวจริงๆเลย
1: โหกระเกดขึ้นนะถ่ายหัวเป็นแถวนะครับผมเรียบร้อยครับผม
0: ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะแฮชแท็กอันดับ3นะครับ KBN Still Growing 2 Year Fold Man นะครับผมแล้วก็LOL Fan Fest 2026 Live แล้วก็อันดับ1 BUS ดีใจที่ไม่มีเธอ MV นะจ๊ะ
2: ครับ
1: พี่ครับ
2: อะไรอ่ะ
1: ทำไมดีเจทำหน้าเหมือนไม่สนุกเลยครับ
3: ไม่สนุกลูก
1: บางคนไม่แฮปปี
2: ้เอาเพลงนี้ออกไปเลยนะพี่กวง
1: นะฮะแล้วก็ใส่แบบไสยศาสตร์เข้ามา
2: หนูไสยศาสตร์เข้ามามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด
1: นี่ถูกต้องบอกว่าสุดยอดเลยพี่สุดยอดเลยครับไม่ไหวจะฝืน
2: ไม่ได้กินกูหรอก
1: นะฮะศาสตร์ไปครับพี่พุทธครับ
2: ครับ
1: นี่นะแฮปปี้นะฮะ
2: ครับเดี๋ยวมีคุณก๊อตสิบกันด้วยนะครับระหว่างนี้เราอัปเดตเรื่องของน้องลิซ่ากันสักนิดนึงไหมคุณประตูมุ้งนี้คุณจะโคฟเป็นน้องลิซ่าในชุดนี้เลยใช่ป่ะ
0: โหจะไปหาจากไหน
2: ใช่ป่ะ
0: จะไปหาจากไหนในเสื้อเหลืองเนี่ย คือต้องยอมรับก่อนนะว่าตอนนี้คนเห็นแค่ตัวทีเซอร์30วิแต่ก็แชร์กันกระหน่ำเลยนะฮะเพราะว่าคืนนี้แหละน่าจะได้เห็น MV เต็มนะฮะกับผลงานล่าสุดนะครับกับน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนะครับผมที่เธอได้ร่วมร้องเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กับเพลง Goals นะครับร่วมกับอานิต้านะครับศิลปินชื่อดังชาวบราซิลแล้วก็เรมาแรปเปอร์ชื่อดังจากไนจีเรียครับแล้วก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์ของ MV ออกมาแล้วด้วยในทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยช่องทางโซเชียลของ FIFA World Cup ได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า Our New Single Is Goals นะครับพร้อมแท็กชื่อน้องลิซ่าอานิต้าแล้วก็ไฮริสมานะครับผมซึ่งหลังจากที่โซเชียลของ FIFA ได้ปล่อยทีเซอร์ออกไปตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำ19ที่ผ่านมาเนาะวันที่19ขณะนี้คนชมเนี่ยมากกว่า 500,000 ครั้งบน X บทกดไลค์บน Instagram มากกว่า1ล้านไลค์บน IG ทั้ง3ศิลปินแล้วนะครับแล้วก็เพลง Goals นะครับได้โปรดิวเซอร์ชื่อดังนะครับผมอย่าง Trop Killers นะครับมาดูแลการผลิตโดยทั้ง3ศิลปินเนี่ยจะขึ้นแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026ที่ Sci-Fi Stadium Los Angeles สหรัฐอเมริกานะครับคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับปารากวัยในช่วงเช้าวันที่13มิถุนายนเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทย
1: ครับ
0: อันนี้เวลายังโอเคอยู
1: ่เวลา 8:00 นคนไทยก็ดูได้สบาย
0: ก็ตื่นเช้ามาดูกัน
1: ต้องมีแล้วนะตรงนี้นะบอลโลกเนาะ
0: 8โมงนี่คือพิธีเปิดหรือว่าแข่งออกก็คือลิซ่าโชว์8โมงเลย
1: ใช่
0: 13มิถุนายน
1: เออนะฮะ
0: ตั้งเลยกับ
1: สุดยอดเลย8โมงได้ดูลิซ่าแล้ว
0: 10อุ๊ยมันคือวันเสาร์
1: วันเสาร์ได้เป็นไงต้องดูนะต้องมีนะบอลโลก
0: วันเสาร์วันเสาร
2: ์ขอดูอันที่เขาปล่อยมาหน่อยดิที่เป็นทีเซอร์
0: เออ
2: น
0: ะฮะนิดนึงเห็นนิดเดียวเห็นลิซ่าเต้นแป๊บเดียวเอง
2: ทีวี
0: แป๊บเดียวมัน30วิเนี่ยเขาเป็นเพลงแบบเพลงเก๋ด้วยเราคิดว่าน่าจะติดหูระดับหนึ่งเลยปึ้งปึ้งนี่แค่นี้เอง
2: เสื้อเหลืองกางเกงน้ำเงินนะมาตู
0: ใช่เป็นลาเท็กซ
2: ์พรุ่งนี้นะ
0: เฮ้ยไปถามมาจากไหนใครมีบ้างส่งมาให้หน่อย
2: คุณหาได้แล้วกางเกงนี่คุณต้องสั้นด้วยนะ
0: แล้วคุณ
2: ต้องสั้นเหมือนลิซ่านะอย่าทำให้ผิดหวัง
0: พรุ่งนี้เรานัดกันใส่
2: เสื้อบอลไง
0: เสื้อบอลไม่ใช่หรอนี่มันไม่ใช่เสื้อบอลเป็นเสื้อกีฬาม
2: ันก็คือกีฬาเหมือนกัน แหละ
1: คุณไปร้านอาริเลย
0: อาริ
1: อามีหมดเลย
2: คุณไปหาซื้อพวกกางเกงวอลเลย์บอลน่ะ
0: สั้นๆได้ป่ะ
2: เออสั้นๆนั่นแหละ
0: ไม่ใช่สั้นๆเลยได้ไหมที่จะพูดขี้เกียจไม่ทำสั้นๆเลยนะไม่ทำไม่ใส
1: ่
2: กูว่าต้องมีศึกวันกันชัย EP 3
1: อ
2: ่ะเน
1: า
2: ะ
0: เอาป่ะ
1: ตู้มาก
0: ล้าป่ะล่ะ
2: เอาป่ะ
0: พี่พูดกล้าชกกับหนูป่ะล่ะ
2: เอางี้
0: หนูก็ไม่ได้เห็นอย่างนี้ก็ไม่ได้กลัวหรอกนะบอย
2: ให้เรื่องมันต้องเกิดอ่ะมันต้องมีเหตุก่อนเอางี้นะ
1: ไม่2 2 1
2: นะคุณอ่านข่าวไปเพลินๆก
0: ่
2: อน
0: ครับอีตาน่าจะลุมกู
1: มันได้แล้ว
0: แล้วกีฬาตรงไหนวะ
2: ไม่ก่อนลุมอ่ะ
1: 2 1มั้ยอ้วนตัวหล่อตัวก่อน
2: ก่อนลุมต้องมีที่มาที่ไปคุณอ่านข่าวไปคุณอ่านข่าวแบบคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ
0: แ
2: ล้วเดี๋ยวผมจะไปรักเปิดคุณ
0: ได้โอเคได้อ่ะโซ่ผมอ่านก่อนนะตะก้อไทยแชมป์โลกหวายชายไทยชนะโอ๊ย
1: นี่เป็นไงเป
2: ็
1: นไงเรียบร้อย
2: พร
1: ุ่
2: งนี้เจอกันโหนกระแส
4: เอาอีกได้ไหมเอาอีกเอาอีกได้ไหมเอาอีกอย่าโดนอีก
2: พุทธรักเปิด
1: อ่าฮะ
2: และเดี๋ยวโทรหาเสียบอสด้วย
4: พุทธตีอีกพุทธตีอีกพุทธตี
2: อันนี้ไม่ใช่ศึกวันกันชัย
0: สามไม่ต้อง
2: อันนี้ศึกวันกันเถย
1: สองหนึ่งว้าว
2: เอาว้าว
0: โคตรแมนเลย
2: คุณชอบอยู่แล้วนี่สองหนึ่งอ่ะ
0: ทาตุ๊ด
2: ทำเนี่ยคุณไม่เคยอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่เคย
2: ใส่ฟังโย
0: ่ใส่พี่ดีพี่นะพี่
2: สอง
1: คันดองคันดองคันเถื่อน
2: สองหนึ่งโอ้ทำมาแบบ
1: ใช่
2: รู้ดีอยู่ในเหตุการณ์หรือไง
1: มีให้คีการ์ดด้วยเออมาเอเลยคีการ์ดโอ้ตอนนั้นคันดองยังไม่ขายด้วย
2: สองหนึ่งบอกเลยว่าหมูหมูหมูในอวยบอกเลยว่า21กล้ามเนื้อฉีก
1: อยู่บ้านแล้วเป็นเด็กดี
2: โอ้โหใหญ่พูด
0: อ่ะเราไปเรื่องของตะก้อบ้างดีกว่าเราไปฟุตบอลละ
2: เอาดิเพื่อนคุณน้ำเด่นเลย
0: ใครเพื่อนมึงครับไม่เป็นเพื่อนแล้วตอนนี
1: ้
0: คือ
1: วันนี้รายการเราเหมือนสยามสปอร์ตเหมือนกันนะ
0: ทัพนักขวดลูกพลาสติกชายทีมชาติไทยครับเขามีการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเนาะพาผงาดคว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวชายในการแข่งขันเซปักตะก้ออีสตาฟเวิร์ดคัพนะครับผมที่2026ที่ตีตีวังลาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียนะฮะหลังเอาชนะเมียนมาไปอย่างสนุก2-1เซตในรอบชิงชนะเลิศ19พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจบการแข่งขันเนี่ยทีมตะก้อชายไทยเอาชนะเมียนมา2-1เซตได้นะฮะเป็น15-8 13-15แล้วก็15-7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวชายของศึกเวิลด์คัพ2026มาครองเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีหลังจากเมื่อ2ปีก่อนพลาดท่าเสียแชมป์ให้กับเสื้อเหลืองมาเลเซียนั่นเองครับเสื้อเหลืองขอโทษครับ
1: เสื้อเหลืองนะครับโอ้ยเขาเล่นงานกีฬาดีนะ
2: เออ
1: เขาแบบ
2: เขาไม่ดีเอ็นเอเนาะ
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: เป็นแบบมันเป็นความสามารถพิเศษที่เขายังไม่ค้นพบอ่ะ
1: แล้วตบทาด้วยมุกด้วยนะ
2: เ
1: ออเหล่าบรรดาเสื้อเหลืองเอ้ยเสื้อเสื้อเหลือง
2: ไม่ธรรมดาม
1: ีมุกด้วย
2: ว่าเขามีดีเอ็นเอนะฮะมอนโตแม็กซ์ติดต่อด่วนนะครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
0: ติดต่อมาแล้ว
1: เ
2: ฮ้ยกูไปทำไรฮะ
0: เหมือนแบบเขาเหมือนแบบเขารับแบบอะไรนะคนรับรถ
2: เป็นคนรับรถของผู้บอก
1: ติดกันมิน
2: ครับ
1: คร
2: ับไปต่อกันที่ Guinness World Records นะครับล่าสุดนะฮะยกย่องให้ BTS นะครับเป็น New Icon นะฮะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับก็มีติดแฮชแท็กนี้กันด้วยนะครับสำหรับ Guinness World Records นะครับก็บันทึกสถิติต่างๆรอบโลกเอาไว้ล่าสุดนี้ก็ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการยกย่องนะครับให้เป็น Icon นะครับประจำปี2026ออกมาแล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: ซึ่งก็เป็นหนุ่มๆ BTS นั่นเองนะครับนะ BTS นะครับไอดอลกรุ๊ปนะฮะสู่วงดนตรีกับ ARMY สัญลักษณ์ของแฟนดอมที่แข็งแกร่งนะครับ BTS วงดนตรีหนึ่งเดียวนะครับที่เป็นไอคอน2026นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะฮะของอุตสาหกรรมเพลงแล้วก็เป็นสถิติเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่มีเพียง BTS ที่ทำได้นะครับเมื่อ Guinness World Records นะครับยกย่องให้ BTS เป็นไอคอนประจำปี2026นะครับโดยให้เหตุผลว่าไงฮะ
1: ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับของอุตสาหกรรมเพลงและเป็นสถิติเพียงหนึ่งเดียวที่มีเพียง BTS ที่ทำได้นะครับเมื่อ Guinness World Record นะฮะยกย่องให้ BTS เป็นไอคอนประจำปี2026โดยให้เหตุผลว่า BTS ไม่ใช่แค่วง K-POP นะครับแต่พวกเขาเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์มากมายนะครับบทเพลงของ BTS เนี่ยช่วยปลอบประโลมจิตใจแล้วก็เป็นการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยนั่นเองนะครับเมื่อในปี2018 BTS เป็นไงบ้างฮะมาตูมครับ
0: เมื่อปี2018นะครับผม BTS เป็นวงดนตรีกลุ่มแรกที่ขึ้นอันดับ1บน US Album Chart ได้ด้วยอัลบั้ม Love Yourself Tear และเพียง3ปีต่อจากนั้นเพลง Dynamite กลายเป็นเพลงแรกของ K-POP ที่มียอดสตรีมทะลุ 1,000 ล้านบน Spotify ครับ
1: ร้องไงฮะ Dynamite
0: นานานานานานานานา Hey Like it up Dynamite นี่ไงโดนลิขสิทธิ์ละผู้ที่มีความพยายามโดยไม่เคยละทิ้งความอุตสาหะและยอมแพ้คือผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นสถานะไอคอนจาก Guinness World Records เป็นเกียรติอันทรงเกียรติที่องค์กรมอบเพื่อให้ยกย่องผู้สร้างสถิติระดับตำนานและบุคคลสำคัญระดับโลกที่ได้สร้างสรรค์โลกใบนี้นั่นเองคร
1: ับครับ
2: ยินดีกับ BTS ด้วยแล้วก็เหล่าอาร์มี่ทุกคนด้วยนะครับ
0: ดีใจดีใจที่ในชีวิตนึงเคยไปดูด้วยตาเนื้อมาแล้ว
1: อ๋อ BTS เหรอที่ไป
0: ใช่ไงที่ล่าสุดที่โซที่ปิดเลยไงที่ตุงไปมา
1: เห็นก็ไปปรากฏตัวแบบโอ้โหมีแฟนคลับแบบ
0: โหพี่หนูไม่เคยเจออ ัน
1: นั้นรู้สึกว่าที่เม็กซิโกหรือที่อะไรน่ะมาตูม
0: เม็กซิโกก็เยอะ
1: เยอะมากอ่ะ
0: เม็กซิโกก็เยอะเยอะเยอะมหาศาลมาเม็กซิโกอ่ะตูมเห็นอ่ะเหมือนเป็นเวทีโคเชล่าเลยอ่ะแบบคนแบบใหญ่เบอร์นั้นเลยอ่ะ
1: โอมามามาเพลงเหรอวะ
0: อะไรนะ
1: โอมามามา
0: ใช่อันนั้นเป็นเพลง Boy With Love
1: เออ Boy With Love เออพี่ชอบ Boy With Love
0: ใช่
1: นะครับนะฮะยินดีกับ BTS ด้วยนะครับนะฮะไปถึงเรื่องราวของโอ้โหนี่เพื่อนรักน้องมาตูมเลยน้องแบมแบมเกิดอะไรขึ้นฮะ
0: น้องน้องคนหนึ่งเราเป็นติ่งเขาจะเป็นเพื่อนอะไรล่ะคนละรุ่นเลย
1: ก็เห็นเวลาที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเวลาปรากฏตัวทีไรเนี่ยคุณก็จะมีแบบว่ากิจกรรมที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดเลยนะครับผมน้องแบมแบม
0: แบมแบม
1: ตัดเพราะว่าเหนื่อยอยากกลับบ้านนะครับแฟนๆแห่ส่งให้กำลังใจเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้
0: ใช่คือแฟนคลับก็ต่างเป็นห่วงแล้วก็สงสัยกันอย่างหนักมากว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องแบมแบมนะเพราะว่าน้องแบมแบมเนี่ยมีการโพสต์ใน X เนาะบอกว่าเหนื่อยจังครับอยากกลับบ้านจนแฟนๆก็ต่างคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มแบมแบมเนาะเพราะว่าถึงแบบติดเทรนเลยนะว่าแบมแบมต้องเจอกับอะไรตอนนี้ก็อยากจะพร้อมซัพพอร์ตน้องที่จริงว่าน้องเขาเหนื่อยแหละแบมแบมเอาจริงป่ะตั้งแต่เนี่ยครึ่งปีมาเนี่ยตั้งแต่เปิดปีมากี่งานกี่ประเทศแล้ววะที่เห็นแบมอ่ะคือเขาเหมือนวาร์ปไปไหนกัน
1: เดินทางตลอดเน
0: า
1: ะ
0: เออเขาเหมือนวาร์ปเอออยู่เกาหลีวันรุ่งขึ้นเอ้าอยู่อเมริกาเอ้ากลับมาไทยอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นแบบเอ้าเดี๋ยวก็ไปฝรั่งเศสแล้วเอ้าอันละเอ้าเดี๋ยวไปเม็กซิโกอีกเอ้าเดี๋ยวไปจีนคือเหมือนแบบเหมือนต้องใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องบินอย่างเดียวคงเหนื่อยแหละ
1: แค่เดินทางก็เหนื่อย
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยพาดนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าถาม
1: นะครับผมแต่ช่วงนี้น้องงานเยอะจริงไง
0: งานเยอะโปรเจกต์เยอะโปรเจกต์เยอะมากเดี๋ยวจะมีเดือนหน้าบ้าคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนี
1: ่
0: มีแบมแบมมีเจฟซาเตอร์มีพีพีแล้วก็ทำถ่าย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับใช
1: ่นะฮะ
2: ส่งกำลังใจให้แบมแบมกันหน่อย
1: ถูกต้อง
0: น่าจะซ้อมด้วยอะไรด้วย
1: เหนื่อยก็หาเวลาว่างแวะกลับมาเที่ยวบ้านเราเนาะ
0: ใช่ always welcome home bro
1: ถูกนะครับนี่หนุ่มมาตูมไงเขาว่างเขาก็มาเที่ยวที่บ้านเราแล้วมาทำงานที่เมืองไทยด้วย
0: ไม่ฉันเป็นคนไทยฉันอยู่ที่นี
1: ่
0: นี่คือบ้านของฉัน
1: สิ้นเดือนมีไปไหนวะสิ้นเดือน
0: ฉันอาจจะไปเกาหลีหน่อยแต่ฉันก็ยังรักประเทศไทย
1: เห็นไหม
2: ฉันก็จะไปเกาหลี
1: เ
2: นาะ
1: เออ
2: ครับอุ้ยข่าวต่อไปแรงจังเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อะไรอ่ะ
2: ดูยังไงก็ใช่
1: แล้วใช่เลย
2: บังกลาเทศคือฮาเจอควายเผือกหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: โดนัลด์ทรัมป์
2: คว
1: ายเผือกวะ
2: เออนี่ไงเขาทำรูปเทียบด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วควายมีผมด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แกละเหมือน
2: อ
0: ่ะ
2: เขาจะหาว่าเราบูลลี่แบบไม่เนาะอันนี้มันเป็นข่าว
0: ไม่อยากบูลลี่คือจริง
1: ๆเพราะตอนแรกพี่ชาวดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะในโซเชียลอ่ะเขาจะทำหน้าทรัมป์เหมือนไก่ซะมากกว่าเป็นรูปไก่แล้วก็แบบมีหงอนข้างบนอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นควายคุณฟังคุณผู้ชมฮะแล้วที่สำคัญคือมีผมด้วยมีรูปขึ้นไหมอ่ะทีมงานเรามีรูปขึ้นไหม
0: มี
1: ดูเอารูปขึ้นหน่อยเอารูปขึ้นหน่อยมันมี
0: รูปขึ้นนะไม่ใช่ซูมกล้องมาที่พี่ชาวนะเกียร์คือรูป
1: ครับผมของพี่ไม่เหมือนทามหรอกพี
2: ่ของพี่มันทุ้ม
1: สุดยอดเลยทีมงานเรา
2: เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันก่อน
0: ทีมเดี๋ยวนะทีมกราฟิกยังอยู่เปล่าถ้าไม่อยู่ถือได้ข้ามข่าว
1: ว่าแม่งดูคลิปโป้แน
2: ่ควายเผือกตัวนี้อยู่ที่บังกลาเทศนะครับแล้วก็เป็นไวรัลอยู่คือที่คนพูดถึงกันในโซเชียลเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าควายเผือกตัวนี้หน้าเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นควายเผือกสีชมพูหนัก700โลนะบนเนื้อตัวเนี่ยก็จะมีขนบนหัวเป็นสีออกทองๆซึ่งก็จะละไม้คล้ายกับโดนัลด์ทรัมป
1: ์มาแล้ว
2: ถูกเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มเกษตรนะครับที่ราเบย่าในเมืองรายันคันตอนกลางของประเทศบังคลาเทศนะครับแหล่งข่าวจากฟาร์มเนี่ยเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นอย่าง The Business Standard นะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเมื่อไม่นานมานี้มีนักท่องเที่ยวแห่กันมาชมแห่กันมาถ่ายรูปแล้วก็สัมผัสควายเผือกที่สงบแล้วก็อ่อนโยนตัวนี้อย่างระมัดระวัง
1: เสียวดินมาริฮานะครับเป็นเจ้าของฟาร์มผมเป็นเจ้าของฟาร์มครับ
0: ครับผม
1: ครับผมซื้อควายตัวนี้มาจากตลาดปศุสัตว์ในเมืองราชัยนีเมื่อประมาณ10เดือนก่อนนะครับน้องชายผมเนี่ยตั้งชื่อมันเล่นว่าโดนัลด์ทรัมป์หลังจากเห็นขนบนหัวของมันนะครับเขาเสริมว่ามันมีนิสัยสงบมากนะครับควายเผือกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะสงบแล้วก็ไม่ก้าวร้าวเว้นแต่จะถูกยั่วยุนั่นเองครับรัสเซลชาวบ้านในพื้นที่นะครับกล่าวว่าเขามาดูควายตัวนี้ด้วยตาหนังนะครับผมนะหลังจากเห็นวิดีโอใน Facebook มันดูเหมือนทรัมป์จริงๆนะครับใบหน้าและขนของมันคล้ายเขามากครับผม
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็คุณมิมครับ
2: คุณมิมผู้มาเยือนอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งมากับลูกของเธอนะครับก็บอกนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่าการเปรียบเทียบนั้นเกินจริงไปนะแต่ว่าหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ในออนไลน์และแต่หลังจากได้เห็นด้วยตาของตัวเองจริงๆแล้วโอ้ my god
5: มันดูเหมือนคุณโดนัลด์ทรัมป์จริงๆด้วยแล้วชื่อนี้มันก็เหมาะกับเจ้าควายเผือกจริงๆเลย
1: คุณดูแลฟาร์มว่าไงบ้างฮะ
6: เขาบอกว่าควายตัวนี้เนี่ยได้รับการดูแลเป็นพิเศษรวมถึงการอาบน้ำวันละ4ครั้งเลยนะ
7: เราให้อาหารมันด้วยข้าวโพดกากน้ำมันรำข้าวแกลบแล้วก็หญ้าด้วยเฮ้ยแต่กากน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะต้องใช้ของสภาพโอสถหรือเปล่ายังไม่รู้นะสำหรับเจ้าควายเผือกที่ถูกตั้งชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในวัวกว่า200ตัวนะฮะที่ทางฟาร์มเตรียมไว้ให้สำหรับวันอีเดอร์อาตาอัดหาปะอันนี้ฮะ
5: อีเดอร์อัดหา
7: อีเดอร์อัดหาหรือวันการเฉลิมฉลองการเชือดสัตว์เพื่อบริจาคทานโดยเกือบทั้งหมดเนี่ยถูกจองแล้วและจะเริ่มส่งมอบให้กับผู้ซื้อในสัปดาห์หน้าเซียอุดินมิทาครับเจ้าของฟาร์มเขาบอกอีกว่าควายเผือกตัวนี้โดนทั้งทั้งเนี่ยไอตัวโดนัลด์ทรัมป์ตัวนี้ขายได้แล้วนะในราคา550ตากาต่อกิโลกรัมหรือว่าราว146บาทต่อกิโลกรัมเท่ากับควายเผือกทั้งตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทเฮ้ยจะส่งมอบให้กับเจ้าที่ของใหม่แบบเจ้าของใหม่เขาในสัปดาห์หน้าเลย
1: และนี่คือข่าวของเราในวันนี้นั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของควายเผือกนะครับผม
8: แม่หนูอยากได้ควายเผือก
1: เออได้เดี๋ยวแม่จะซื้อให้นะนะครับผมเบสคู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าก็สกันน่าจะมาแล้ว
5: ครับ
1: และมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้มีอะไรมาฝากผู้ชมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีภาพยนตร์มาฝากแน่นอนช่วงหน้าสกู๊ตเดอะแชร์
5: ครับ
9: อะไรวะ
10: แชร์
5: อยู่ดีก็ช็อต
10: เรื่องสักข่าวเช้าแชร์ซะ
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

0: 4. ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: แ
4: ฉ
5: แ
4: ฉคุณตุ้มนะครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เบรกนี้กลับมาแน่นอนคุณก๊อตสิบการมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณก๊อตสิบการครับ
6: สวัสดีครับพี่ชาวพี่ภูพี่ตุ้มครับยินดีกับพี่ชาวด้วยนะฮะ
4: ยินดีด้วยขอบคุณมากฮะนะครับผมอยากบอกฝากโมโนด้วย
6: ครับผม
4: อยากไปที่นู่นมาก
7: อยากจะไปฉลองแชมป
4: ์ถูกต้องนะฮะพูดว่าแมนยูพี่ชาวลิเวอร์พูลพี่ชาวอาร์เซนอลนะครับ
6: ผมเห็นดาราบางคนเพิ่งรู้นะว่าดาราบางคนเชียร์อาร์เซนอล
4: เยอะเลยเพิ่งเปิดตัวมา
6: เพราะว่าเขาอยู่เงียบมานาน
7: ยาวนานเขาไม่กล้าออกตัวแรงเพราะว่าเขากลัวเป็นรองแชมป์สมัยที่4อย
4: ่างสัปดาห์นี้ภาพยนตร์เป็นไงบ้างครับ
6: สัปดาห์นี้ครับในโรงแน่นอนช่วงซัมเมอร์อเมริกาแล้วหนังใหญ่เนี่ยเริ่มฉายเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกสัปดาห์รวมถึงมีซีรีส์เกาหลีมาแนะนำด้วยนะครับเรื่องแรกครับสัปดาห์นี้เอาใจแฟนของ Star Wars กันบ้างกลับมาแล้วถือว่าเป็นหนัง Star Wars เรื่องแรกในรอบ7ปีที่เข้าโรงนะฮะกับ Star Wars ภาคที่ชื่อว่า The Mandalorian and the Grogu นี่คือชื่อนะสำหรับใครที่ไม่เคยดู Star Wars มาก่อนเลยแล้วทุกครั้งเนี่ยมักจะปวดหัวเวลาแบบโอ้เข้าไปดูแล้วแบบเรื่องราวมันแบบยุบยิบอะไรก็ไม่รู้ครัวพันกันไปหมดอันนี้ไม่เกี่ยวกับทั้งหมดนั้นเลยเป็นหนัง Star Wars ที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะไม่เคยดูภาคไหนหรือว่าไม่เคยดูซีรีส์ Star Wars ก็มาดูได
4: ้
6: มันคือแบบเป็นเรื่องแยกสปินออฟออกมาเลยนะฮะคือจริง Star Wars เนี่ยจริงๆมันจะมีเส้นเรื่องหลักที่แบบเป็นตัวละครที่คนรู้จักเกี่ยวกับตระกูลพวกแบบ Skywalker Queen Amidala Jedi อะไรเยอะแยะเนี่ยในเรื่องนี้ไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องราวของ Mandalorian ครับหรือว่าเป็นแบบนักล่าฆ่าหัวที่รับงานทุกฝ่ายดีฝ่ายร้ายรับหมดเพื่อไปล่าฆ่าหัวแล้วก็แลกกับเงินซึ่งจริง Mandalorian เนี่ยมันเคยมีซีรีส์ใน Disney Plus มาแล้วครับ3ซีซั่นด้วยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จจบเรียบร้อยและสมบูรณ์ทางดิสนีย์ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบน่าต่อยอดเนอะก็เลยเอามาสร้างเป็นหนังเรื่องนี้ที่ชื่อว่า Mandalorian and Grogu ซึ่งคนก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่เคยดูซีรีส์อ่ะไม่จะมาดูหนังได้หร
4: อ
6: นี่คือตัวอย่างคนนึงครับที่ดูซีรีส์ไป 2-3 ตอนไม่จบแล้วก็มาดูหนังปรากฏว่าตัวหนังเองเนี่ยมันแยกออกมาเลยคือไม่เคยดูซีรีส์ก็มาดูอันนี้ได้เหมือนกันเหมือนดิสนีย์เขาพยายามจะทำให้มันแบบเฟรนลี่กับทุกคนน่ะไม่ว่าใครก็สามารถเดินเข้าไปในโรงเพื่อดูเรื่องนี้ได
4: ้
6: นะครับก็เป็นการผจญภัยครั้งใหม่ครับของตัวละครนี้ที่ตอนนี้เนี่ยในจักรวาลของ Star Wars เองเนี่ยทำงานให้กับฝ่ายที่เรียกว่า New Republic เป็นกลุ่มแบบเป็นกลุ่มต่อต้านเป็นกลุ่มดีแล้วกันหลังจากที่กลุ่มร้ายของ Imperial เนี่ยได้ล่มสลายไปแล้วMandalorian ก็มาทำงานให้กับ New Republic ครับในกับภารกิจใหม่ที่ต้องไปตามหาคนคนหนึ่งละกันที่ไปเกี่ยวข้องกับนายพลที่พวกเขากำลังตามล่าอยู่นะครับก็เป็นภารกิจง่ายๆคือภารกิจไม่ง่ายแต่ว่าเรื่องเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมีอะไรมากนะฮะก็เป็นการประจนภัยของตัวละครนี้แหละและลูกศิษย์ของเขาครับที่ชื่อว่าโกรกูเป็นตัวละครที่หลายคนบอกว่ามันเหมือนตัวโยดาจังแต่ว่าเป็นแบบเบบี้โยดาเล็กๆน่ารัก
4: ครับผม
6: เนี่ยตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวสีเขียวตัวเล็กน่ารักนี้
4: ที่อเมริกาเป็นไงบ้างฮะ
6: ที่อเมริกาเนี่ยจริงๆเข้าพร้อมกับเราสัปดาห์นี
4: ้
6: แต่ว่าคำวิจารณ์ก็ออกมาในเชิงค่อนข้างบวกมากกว่าลบนะครับก็ใครที่เป็นแฟน Star Wars 7ปีแล้วที่ไม่ได้ดูในโรงนะครับก็ไปทำไปดูแล้วกันให้หายคิดถ
4: ึงอันนี้คือไม่ต้องดูย้อนเนาะ
6: ไม่ต้องดูย้อน
4: โอเค
6: เพราะผมก็ไม่ได้ดูย้อนก็เอนจอยอยู่นะดูรู้เรื่องด้วย
4: ดูแล้ว
6: ใช่ดูเรื่องนี้มาแล้ว
4: รอบกาล่าป่ะ
6: ใช่แล้ว
4: โอเค
6: แล้วก็เรื่องนี้ครับได้น้องนานิมาภาคไทยด้วยแต่จะภาคเป็นตัวไหนอะไรก็ต้องไปติดตามกัน
4: ครับผมนะกีฬาเรื่องนี
6: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครึ่งครับ มีเปโดปาสคาลนะครับกลับมาเล่นเป็นแมนดาลอเรียนแล้วก็มีซิกโกนี่วีเวอร์ที่เล่นทั้งอวตารเอเลี่ยนต่างๆนานาเนี่ยก็มาแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ตัวพุ่มกับครับคือจอห์นเฟเวอร์จอห์นเฟเวอร์เนี่ยกำกับ Iron Man 2ภาคแรก The Lion King ฉบับใหม่ The Jungle Book ฉบับใหม่หนังใหญ่ๆของดิสนีย์เนี่ยก็คือพุ่มกับคนนี
4: ้ลอบการ่าแฟนคลับเขาว่าไงบ้างหลังจากฉายเสร็จเรียบร้อย
6: คือแฟน Star Wars เนี่ยฟินอยู่แล้วฟินแน่นอนการที่ได้เห็นแบบจักรวาลมันถูกต่อยอดออกมาบนจอใหญ่ๆบน IMAX อะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะเมื่อเทียบกับ Star Wars ภาคอื่นผมว่า Star Wars อันนี้เนี่ยเป็น Star Wars ที่ค่อนข้างชิลที่สุด เป็น Star Wars ที่ไปดูแล้วแบบมันสบายสบายคือ Star Wars เรื่องอื่นอะเวลาไปดูต้องแบบตัวละครนั้นมันเกี่ยวข้องกับตัวละครนี้มันยังไงนะภาคที่แล้วมัน
7: ต้องรื้อฟื้น
6: คือเราต้องรื้อฟื้นเยอะแล้วมันมีความซับซ้อนในเส้นเรื่องเยอะอันเนี้ยมันเป็นเส้นเรื่องง่ายๆดูตามเรื่องไปได้เลยไม่ต้องไอตัวนั้นเกี่ยวอะไรกับตัวนี้ไม่ต้องรื้อฟื้นความจำแล้วก็เน้นความน่ารักของตัวละครที่ชื่อว่ากรอกูซึ่งโอ้โหกำลังโด่งดังมากเบบี้โยดาน
4: ะฮะชื่อกรอกูเหรอ
6: กรอกู
4: นะครับมันเขาเป็นแบบมีสัตว์ตัวตนจริงๆไม่มีใช่ไหม
6: ไม่มีไม่มีเป็นเอเลี่ยนเป็นเอเลี่ยนแบบสายพันธุ์แบบสีเขียวเล็ก
4: ๆน่าเลี้ยงนะน่ารักนะตัวเล็กน่ารักมากเลย
6: ใช่
4: ครับผมอ่ะไปชมกันได้เลยนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ
6: แมนดาลอเรียนกรอกูเข้าฉายทุกระบบนะฮะมี IMAX ด้วยมี 4DX ด้วย
4: โอเค
6: นะครับ
4: นะครับผมเรื่องที่สองฮะ
6: เรื่องที่สองพาไปดูหนังสยองขวัญกันบ้างใครที่ชอบขับรถดึกๆคนเดียวในที่เปลี่ยวเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูชื่อเรื่องว่า Passenger ครับชื่อไทยคือผู้ร่วมทางตายเออเป็นหนังที่ผมบอกเลยว่าเป็นฝันร้ายสำหรับคนที่ต้องขับรถกลางคืนดูเรื่องนี้จบเนี่ยต้องมีหวาดระแวงกันบ้างมันเล่าเรื่องราวของ คู่รักคู่หนึ่งครับที่ตัดสินใจขายอพาร์ตเมนต์ในเมืองทิ้งและไปใช้ชีวิตอยู่ในรถบ้านขับรถบ้านเนี่ยตระเวนไปทั่วอเมริกาคือวัยรุ่นรุ่นใหม่บางทีเขาชอบทำอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตให้เต็มที
7: ่
6: ไปตามทางต่างๆนานาปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์แรกๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่งครับที่พวกเขาขับผ่านป่าป่าหนึ่งเงียบๆเปลี่ยวๆเนี่ยมันมีรถเก๋งคันนึงเนี่ยปาดหน้าพวกเขาไปแล้วประสบอุบัติเหตุชนกับต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้
4: า
6: พระเอกนางเอกคู่นี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจลงไปดูครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ
4: ้
6: นคนที่อยู่เป็นคนขับอะรอดไหมยังไงพยายามจะช่วยพอลงไปปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าคนขับเนี่ยเสียแล้วแต่ว่าเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่กับคนขับด้วยก็ไม่ได้อะไรก็เริ่มนางเอกเริ่มรู้สึกพระเอกไม่ได้รู้สึกอะไรก็โทรเรียกตำรวจมาจัดการเคลียร์จบขึ้นรถพวกเขาก็ขับกันไปต่
4: อ
6: แต่ปรากฏว่าหลังจากเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยคู่นี้ก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆมีรอยขีดข่วนเป็นเหมือนสัญลักษณ์บางอย่างที่รถเริ่มรู้สึกว่าบนรถบ้านของเขาอ่ะเขาไม่ได้นั่งกันอยู่สองคนมีเหมือนมีสิ่งชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นพาสเซนเจอร์เป็นผู้ร่วมทางมาด้วยจนกระทั่งนางเอกเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วเธอก็เลยพยายามจะหาตัวช่วยครับเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเนี่ยวิถีของคนที่ใช้ชีวิตบนรถบ้านแล้วพบว่านั่นแหละมันมีสิ่งมีชีวิตลี้ลับบางอย่างที่เรียกว่าพาสเซนเจอร
4: ์
6: ที่เมื่อใดก็ตามที่คุณหยุดรับเขาขึ้นมาแล้วเขาจะเอาคุณถึงชีวิต
4: โอ้
6: เออ
4: นะฮะโอ้หน้ามาเล่าในงานกูโปงมาก
6: คือพลาดตอนที่ลงไปตอนอุบัติเหตุครั้งนั้นแหละแล้วเหมือนแบบพาแพสเซนเจอร์ขึ้นมาแล้วอะแล้วจะยังไงแล้วจะสามารถเอาแพสเซนเจอร์
7: ลงไปได้ไหม
6: ลงไปได้ไหมเออมีวิธีไหนนะครับ
4: แล้วแพสเซนเจอร์เนี่ยจะมีจริงอยู่บนรถบ้านหรือเปล่า
6: หรือว่าเธอคิดไปเอง
4: เขาจะมาปรากฏตัวหรือเปล่า
6: เออ
5: ส่วนใหญ่หนังแบบนี้หักมุมอะ
6: ต้องไปดูเองนึ่เรื่องนี้ชื่อว่า Passenger ครับผู้ร่วมทางตาย
4: น่าดูอ่ะ
6: ไปดูมาแล้วเมื่อคืน
7: เป็นไง
6: โอ้โหแล้วดูจบประมาณแบบเกือบ5ทุ่
5: ม
6: แล้วก็ขับแล้วเขาต้องขับรถกลับบ้านน่ะคือมันก็ทำให้เราเริ่มรู้สึกหวาดระแวงอะไรบางอย่างว่าแบบเอ๊ะมันยังไงนะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยใครที่อาจจะไม่ชอบแนวแบบจัมป์สแกร์แบบตุ้งแช่เรื่องนี้เอาถึงตาย
4: โอ้โ
6: หช่วงประมาณครึ่งเรื่องแรกผมโดนจัมป์สแกร์ไป 5-6 รอบโอ้โหแบบจนกระทั่งสักพักหนึ่งพอเราเริ่มจับทางได้เริ่มรู้สึกว่าโอเค
5: เริ่มเกรงรอ
6: กูจะไม่กระตุกแล้ว
5: เออ
6: โอ้โหแบบจัดเต็มมาก
4: ครับผม
6: ลองดูครับเรื่องนี้ Passenger
4: กี่ดาวเรื่องนี
6: ้เปิดไว้3ดาวครึ่งเหมือนกันครับ
4: ครับนะฮะโอ้เรื่องนี้น่าดูเนาะ
6: ใช่แล้ว
4: นะครับผมอ่ะไปเรื่องที่3ครับ
6: มาที่หนังไทยกันบ้างหนังผีเหมือนกันเป็นครั้งแรกครับที่จักรวาลไทยบ้านเนี่ยเขาจะทำหนังผีแบบจริงจังก่อนในนี้เนี่ยอย่างถ้าติดตามกันมาเนื้อไทยบ้านแต่ซีรีส์ก็จะมีความแบบ
5: บ้าน
6: คอมเมดี
5: ้ HBNK อะไรเอ่ย
6: อะไรอย่างนั้นนู่นนั่นนี่แล้วเริ่มเข้ามาสู่พาร์ทที่มันเป็นเรื่องของความเชื่อเหนือธรรมชาติเนี่ยกับสัปเหร่อแต่ว่าสัปเหร่อเนี่ยมันก็ยังมีความแบบเป็นบ้านบ้านดราม่าติดตลกนิดนึงมีผีนิดหน่อยอ่ะไม่เยอะมากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือผีแบบสยองขวัญเต็มตัว 100%
5: สักทีว่ะ
6: ในหนังที่ชื่อเรื่องว่าผีเข้าครับผีเข้าเรื่องนี้เนี่ยมีน้องอุ้มอิสยาเนี่ยรับบทนำเล่นเป็นพยาบาลครับที่ชื่อว่านัทเป็นพยาบาลที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแหละแต่ว่าเมื่อเวลาที่คุณแม่เธอป่วยเนี่ยเธอเลยต้องตัดสินใจย้ายจากกรุงเทพเนี่ย กลับไปทำงานที่บ้านเกิดที่อีสานปรากฏว่าไปคืนแรกปุ๊บเข้าเวรคืนแรกเจอเลยมีคนไข้ป่วยมาแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกผีเข้าคนก็มาลุมช่วยกันใหญ่นู่นนี่คนนี้ผีโค้งผีเข้าแต่ว่านางเอกอ่ะเป็นคนที่มาจากกรุงเทพอ่ะเธอก็รู้สึกว่า
8: ไม่เชื่อเรื่องพวกนี
6: ้ทำไมผีเข้านี่คิดไปเองหรือเปล่าแล้วก็สงสัยว่าทำไมทุกคนถึงเชื่อว่าเด็กคนนี้ผีเข้าเธอก็พยายามจะค้นหาคำตอบแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อนี้จนกระทั่งไม่นานหลังจากนั้นครับเธอกลับไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยแล้วแม่เนี่ยมีอาการแบบเดียวกับเด็กผู้ชายคนนี้เธอก็ยังไม่เชื่อว่าผีเข้าก็รู้สึกว่าแม่เธอเนี่ยต้องหลอนหรือเป็นอะไรแน่นอนมันเป็นเรื่องราวของนางเอกที่ต้องต่อสู้ระหว่างสองฝั่งและฝั่งความเชื่อที่ว่าไม่เชื่อฉันไม่เชื่อมันไม่ใช่หรือจริงๆมันใช่กันแน่และถ้ามันใช่เธอจะทำยังไงต่อ
9: ครับผม
6: นี่คือเรื่องราวของผีเข้าครับหนังเรื่องใหม่ในจักรวาลไทยบ้านที่น่าจะต่างหรือว่าฉีกจากทุกเรื่องที่ผ่านมา
9: อันนี้ทำกับฮะกัน
6: อันนี้พุ่มกับเนี่ยจริงๆเป็นพุ่มกับที่เคยทำเป็นเหมือนสไตล์หรือร่วมเขียนบทหนังเรื่องอื่นมาก่อนแล้วมากำกับเรื่องแรกแต่ว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่คุมจักรวาลไทยบ้านอยู
9: ่ครับผม
6: นะครับ
9: เพราะแล้วเรื่องนี้เป็นซับไตเติ้ลไหมอ
6: ะไรนะครับ
9: เป็นซับ
6: มีซับไตเติ้ล
9: ด้วย
6: เพราะว่าพูดอีสานทั้งเรื่อง
9: โอเค
6: เหมือนกัน
9: คุ้นเคยนะ
6: ลองไปดูกันได้เรื่องนี้ผีเข้านะครับยังไม่ได้ดูแต่ว่าคำวิจารณ์ก็ออกมาหลากหลาย
9: ครับผมกี่ดาวเรื่องนี้
6: เปิดไปที่3ดาวก่อน
9: 3ดาวนะฮะ
6: แต่ว่าใครที่ตามจักรวาลไทยบ้านมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ควรพลาดแล้วเหมือนกันใครที่ยังไม่เคยดูจักรวาลไทยบ้านเรื่องนี้ก็ไปดูได้ก่อนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลอื่นแต่ว่าก็จะมีตัวละครบางตัวโผล่มาเป็นสีสันนะฮะ
9: นะฮะเดี๋ยวเบรกก่อนเนาะ
6: ครับผม
9: นะครับวันนี้มีอะไรไหม
6: ครับผมมีซีรีส์มาแนะนำต่อเลย
10: ไ
6: หมนะ
10: ไม่
9: ของ
6: ครับผม
10: เงียบเลยเนาะเงียบเลยเนาะ
6: เนี่ยคุณก็ไม่ต้องเมนชั่นขึ้นมา
9: อ๋อไม่ก็อยากรู้ไอ้ชิ้นข้างหน้ามันจะแ
10: จกแล้วไงไ
9: ม่นานเลยหวานๆเนาะนะซึมๆไปก่อนนะฮะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวกับแฉ
10: ข่าวเช้า
9: ชาวพุทธก็สิบการยังอยู่นะครับจุ๊บเลยนะ
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภ

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถ
8: กลับมายืนต่อแชร์
9: ข่าวเช้า
8: จะพูดถึงตัวละครอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
10: สัปดาห์นี้ไปที่ซีรีส์กันบ้างไม่ได้ทำซีรีส์มาหลายสัปดาห์นะครับอันนี้เข้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละแต่ว่าอยากหยิบมาแนะนำ
8: ครับผม
10: เป็นซีรีส์เกาหลีแนวแฟนตาซีคอมเมดี้แอคชั่นรวมกันเลยชื่อเรื่องว่า The Wonderful ครับชื่อไทยคือคนมหัศจรรย์พลังรั่วเรื่องราวของกลุ่มคนรั่วกลุ่มหนึ่งที่อยู่ดีเนี่ยก็ได้รับพลังพิเศษขึ้นมานะฮะนางเอกเนี่ยคือพักอึนบินนางเอกทนายอูยองอูที่กลับมาร่วมงานกับพุ่มกับทนายอูยองอูอีกครั้งหนึ่งแท็กทีมพุ่มกับกับนางเอกจากความสำเร็จครั้งนั้นเนี่ยก็มาต่อกันที่เรื่องนี้เล่าเรื่องราวย้อนกลับไปครับในช่วงประมาณปี1999ช่วงนั้นเนี่ยคนกำลังแบบวุ่นวือกับว่าแบบจำได้ไหมโลกจะแตกโลกไม่แตกนู่นนั่นนี่ตอน Y2K 1999เล่าเรื่องราวนี่ในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งครับที่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีคนกลุ่มนึงได้พลังพิเศษขึ้นมานางเอกเนี่ยเป็นสาวคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคร้ายแล้วหมอบอกว่าใกล้จะตุยแล้วนะเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่นานเธอก็พยายามจะขอคุณยายออกไปเที่ยวรอบโลกทั้งที่ชีวิตเนี่ยไม่เคยออกจากเมืองนี้เลยประมาณว่าแบบโอกาสสุดท้ายแล้วอะอยากจะออกไปเที่ยวอะปรากฏว่าออกไปได้แป๊บเดียวปุ๊บก็ไปเกิดเหตุบางอย่างครับทำให้เธอเนี่ยได้พลังพิเศษมานอกจากได้พลังพิเศษแล้วปุ๊บไปหาหมอหมอบอกว่าทุกอย่างที่ป่วยอยู่เนี่ยหายเป็นปลิดพิ้งแข็งแรง 100% แล้วก็ได้พลังในการวาร์ปไปยังที่ต่างๆปุ๊บๆ
9: ๆคือส่วนตัวดูแล้วแล้วชอบมากบอกเลยว่านี่คือการคือเราคิดถึงชาอึนอูอยู่แล้วด้วย
10: มาด้วยชาอึนอู
9: คือแบบพอเขาหล่อมากๆอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกอ่ะกะดูพอผู้ชายเว้ยแต่แกพล็อตแปลกมากเดาทางไม่ถูกเลยอันนี้คือแบบฉีกมิติของ K ซีรีส์ที่เคยดูมาทั้งหมดที่เคยดูมาเลย
8: รีวิวบอกว่าตลกมาก
9: เลย
10: ตลกมากตลกแบบฮะ
9: แต่ตุ้มยูไม่จบนะตุ้มดูถึงตอน4เดี๋ยวจะวันโหลดดูต่อ
8: กี่ตอนจบฮะ
10: 8ตอน
9: ไปครึ่งแล้วน่ารักมากน่ารัก
10: คือมันตลกโบ๊ะบะดีกว่าและนางเอกอ่ะจะ
9: ชอบแก๊งนางอ่ะ
10: คือแก๊งนางเอกกับผู้ชายอีก2คนที่เป็นแบบเพื่อนบ้านนางอ่ะก็จะมีความแบบเด้อๆดาๆเซ่อซ่าทำอะไรแบบต้องๆไปหมดอ่ะ
9: เป็นนักแสดงตัวท็อปรุ่นใหญ่ก
10: ันหมดเลย
9: หมดเลย
10: แล้วก็ตัวของชาอึนอูครับในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นข้าราชการหนุ่มที่มีความแบบ
9: นี่เพี้ยคำสูงไปใช้คำว่าเสมียน
10: แหมเขาก็จะแบบนิบเนียบเท่ๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความลับมีอะไรบางอย่าง
9: ไปดูเอง
10: คือเรื่องนี้เนี่ยในแต่ละ EP เนี่ยมันจะค่อยๆขยายเส้นเรื่องให้กว้างขึ้นเรื่อยๆจะค่อยเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยจากไอ้หมู่บ้านเล็กๆเนี่ยมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่มันคืออะไรกันแน่และแต่ละตัวละครเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะก็เรื่องนี้พักอึนบินชาอึนอูแล้วก็พุ่มกับเนี่ยฮะก็จากเรื่องทนายอูยองอูแล้วก็กำกับด็อกเตอร์โรแมนติกหลายต่อหลายเรื่อง
9: สนุก
10: คือทำหลายแนวมากส่วนคนเขียนบทเนี่ยเขียนเรื่อง Extreme Job มาก่อนซึ่งตลกมากแล้วก็มาเรื่องนี้ก็ตลกเหมือนกัน
8: โอ้พูดชอบชูมือใหญ่เลย
11: ใช่อยากดูเลย
8: เฮ้ย
11: โดนไปแล้ว
8: ไม่ได้หาวผมว้าว
11: ใช่ชื
8: ่
11: อ
8: ชาอึนอู
10: เ
8: ออ8ตอนจบเลย
10: 8ตอนจบดูเรื่องเดียวได้เลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นออริจินอลของ Netflix
8: กี่ดาว
10: เร
8: ื่องนี
10: ้เรื่องนี้เปิดไว้3ดาวครึ่งครับ
8: โอ้โห
10: เพลินเพลิน
8: มีแถมสักหน่อยไหม
10: สัปดาห์นี้เหรออ
8: ่
10: ะถ้างั้นขอพาไปที่อีก แอปพลิเคชันหนึ่ง
8: ครับ
10: อันตะกี้ Netflix นะเดี๋ยวขอพาไปที่ HBO Max ตอนนี้เนี่ยมีซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งเรตติ้งกำลังดีเลยครับชื่อว่า Filing for Love มีชินเฮซอน FILI กำลังให้น้ำท่วมพิมพ์ตัวอย่างให้นี่ๆๆๆคือตอนแรกมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งออดิตที่ตอนแรกรู้สึกว่าโหฟังพอเรื่องเกี่ยวกับออดิตในบริษัทมันจะเครียดป่าวะเพราะปกติเวลาเราดูเกี่ยวกับออดิตมันก็จะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าแก๊งนี้เนี่ยออดิตเรื่องการคบชู้ความสัมพันธ์ที่แบบ ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมในออฟฟิศคนนี้ถูกร้องเรียงมาไว้ไปแบบแอบกินกับคนนั้นคนนี้แล้วมันกระทบเกี่ยวกับเรื่องงานแก๊งเนี้ยก็ต้องคอยไปสืบครับว่ามันมีเหตุการณ์ชู้อะไรเกิดขึ้นบ้างในบริษัทนางเอกคือชินเฮซอนครับที่เพิ่งกลับมายังบริษัทนี้แต่ว่าเป็นที่เรื่องหรือว่าคนคนนี้เนี่ยเนี้ยบแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นแบบดุแล้วก็แบบเคร่งมากๆ มาเจอกับพระเอกครับกูมยองเป็นแบบพนักงานหน้าใหม่ไฟแรงละกันที่ต้องมาทำงานด้วยกันคนละขั้วแต่ปรากฏว่าพอเริ่มมาทำงานด้วยกันเนี่ยก็เริ่มแบบใกล้ชิดกันใครที่ชอบรอมคอมครับเรื่องนี้น่ารักมากแล้วก็ดูเพลินมากแล้วก็ในแต่ละตอนมันก็จะมีเส้นเรื่องหลักเป็นเรื่องของพระเอกเนอะแต่ว่าในแต่ละตอนพี่ชาวมันก็จะมีเคสเนี่ยที่ให้สองคนเนี้ยไปสืบแต่ละเคสแต่ละเคสก็จะมีมุมที่แตกต่างกันไป อันนี้เป็นมุมแบบเกี่ยวแม่งเป็นเรื่องของแม่บ้านและอันนี้เป็นเรื่องของรองประธานบริษัทอันนี้เป็นเรื่องของคุณนุ่นคนนี้อันนี้เป็นเรื่องของพรีเซนเตอร์บริษัทอะไรอย่างงี
8: ้มีกี่ EP ฮะ
10: อันเนี้ยน่าจะประมาณ16 EP อยู่ที่ HBO Max นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือพร้อมกับเกาหลีจะมาตอนใหม่ทุกวันเสาร์กับอาทิตย
8: ์
10: ล่าสุดน่าจะอยู่ประมาณครึ่งทางแล้วประมาณ8ตอนแล้วเรตติ้งกำลังขึ้นมาเลยก็ติดตามกันได
8: ้
10: Filing for Love
8: Filing for Love
10: นะฮะ
8: เพิ่มบริษัทเราควรมีนักสืบแบบนี้ไหม
10: โอ้โหไม่ได้หยุดงาน
8: เนี่ยในบริษัทเราไม่ได้หยุดเลยอ่ะนะฮะคิดนานนะคิดนาน
10: เป็นน้ำท่วมบอกยังมีเลยเดี๋ยวเข้าตัว
11: หนูนี่แหละ
8: กี่ดาวดีครับเรื่องนี
10: ้เรื่องนี้เปิดไว้3ดาวครึ่งเหมือนกันครับอยู่ที่ HBO Max นะเรื่องนี
8: ้ครับ
10: นะฮะ
8: ขอบคุณลูกค้าด้วยวันนี
9: ้ขอขอบคุณนะครับอาหารสุนัขและแมววีฟวีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถครับ
8: ขอบคุณสุภาพโอสถด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วย
11: ขอบคุณมิเกลอาร์เตต้าด้วยนะครับวันนี้มาร่วมจัดรายการกับเรา
8: ไม่มีปัญหาครับผม
11: โค้ชอาร์เซนอลไง
8: อาร์เตต้าม
11: ิเกล
8: ถูกต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม
11: ่ครับ
8: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไหมฮะอ้าวมองหน้าแย่หวานหวาน
11: ผมใช่อ่ะ
9: ตุ้มมาพี่พุทธลาพี่พุทธลา
8: โอเค
9: พรุ่งนี้ในคิวลาไม่ใช่หรอ
11: ไม่ลาผมมาพรุ่งนี้ผมจะใส่ชุดบอลผมจะไปดูคุณใส่แต่งตัวเป็นลิซ่าด้วยเสื้อเหลืองเกงน้ำเงิน
9: คืนนี้รอดู MB ลิซ่าบอลโลกก่อน
8: ผมส่งรูปไปแล้วนะ
9: เห็นแล้วผมมีแล้วค
8: ่
9: ะ
8: อ๋อมีแล้ว
9: ผมมีแต่ไร
8: โอเคโอเคขอบคุณน้ำพุทธน้ำตุ้มด้วย
9: ขอบคุณ
8: ครับขอบคุณกัสการ์ด้วยนะ
10: ขอบคุณครับ
8: นักตามถึงก้อนไม่กลัวขอบคุณผู้ฟังสี่ของทางก้าวพันคนนะครับอยู่ตอนน้องเคเบิลวันนี้ไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้แปดโมงสิบโมงกับแชร
9: ์ชา
8: โพสต์สวัสดีครับ
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

0: คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง10 Event
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวหันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ EFM Fandom Live
2: ต้อนรับ5หนุ่มพอเซสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่าเทอร์นีออนเกมออนเราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวจะทำอะไรนะ
4: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเท่โคตรอันตราย
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
5: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเรื่องมาก
4: เฮียๆก็เหล่าชาว
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีครับพวกเราซีซั่น5ขนาดนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดี
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งความคืบหน้าคดีแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในขวดนมให้เด็กดื่มสักครู่กับมาติดตามค่ะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรนะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: สำนักงานอัยการสูงสุดเผยความคืบหน้าคดีแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในขวดนมเด็กล่าสุดอัยการชี้พฤติกรรมเข้าข่ายพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่งคืนสำนวนให้ตำรวจพิจารณาแจ้งข้อหาใหม่ก่อนส่งให้อัยการที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินคดีต่อคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
12: สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยความคืบหน้าคดีนางสาวอุษณีพลังอุษาแม่บ้านทำความสะอาดที่ถูกกล่าวหาว่าผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสน.บางโพงพางส่งสำนวนให้อัยการศาลแขวง4พิจารณาในข้อหาทำร้ายร่างกายและปลอมปนอาหารหรือเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีพร้อมมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมหลังได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้น้ำยาฆ่าเชื้อในขวดสเปรย์จะมีการผสมน้ำเจือจางแต่ยังมีสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหากเด็กดื่มเข้าไปอีกทั้งพฤติกรรมในคดีมีลักษณะเป็นการเตรียมการและไต่ตองไว้ก่อนจึงเห็นว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญาโดยคดีดังกล่าวมีอัตราโทษสูงเกินอำนาจศาลแขวงพนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงไม่สามารถรับสำนวนไว้พิจารณาได้และส่งคืนสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมรวมถึงแจ้งสิทธิผู้ต้องหาให้ครบถ้วนก่อนส่งสำนวนให้อัยการที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปในคดีนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: ศึกชิงที่ดิน45ไร่เดือดหลังทหารไทยยึดคืนพื้นที่หนองจานจากกัมพูชาขณะที่เจรัตโตชาวบ้านอ้างครอบครองมานานแล้วด้านชาวบ้านยันมีสค.1พร้อมสิทธิ์ชัดเจนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
13: ความขัดแย้งเรื่องสิทธิครอบครองที่ดินบริเวณชายแดนบ้านหนองจานหมู่3ตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังชาวบ้านซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินเดิมและถือเอกสารสค.1เตรียมกับเข้าทำกินในพื้นที่กว่า45ไร่ที่ทหารไทยยึดคืนจากกัมพูชาได้สำเร็จแต่ระหว่างกระบวนการรังวัดสอบเขตเพื่อออกโฉนดกลับมีนางทองรัตน์หรือเจรัตน์อดีตภรรยากำนันในพื้นที่ออกมาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นผู้ทำกินในพื้นที่ดังกล่าวมานานรวมถึงเป็นผู้จ่ายภาษีบำรุงทองที่อย่างต่อเนื่องหนึ่งในชาวบ้านคู่กรณียืนยันว่าตนได้รับสิทธิ์ทำกินจากภาครัฐและมีเอกสารสค.1ชัดเจนพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงสามารถเข้ามาอ้างครอบครองได้อีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอจะต่อสู้คดีในศาลขณะที่นายอำเภอโคกสูงเปิดเผยว่าเบื้องต้นให้ทั้งสองฝ่ายแยกทำกินในพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกันไปก่อนส่วนพื้นที่พิพาทต้องรอผลการพิสูจน์แนวเขตอย่างเป็นทางการพร้อมย้ำว่าทุกจุดยังถือเป็นอธิปไตยของไทยและหากมีการคัดค้านกรรมสิทธิ์ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปน่าจะใช่ดิมพลอยรายงาน
5: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคท่อน้ำตาอุดตันจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
14: คู่มือสุขภาพโรคท่อน้ำตาอุดตันเป็นภาวะที่ระบบทางเดินท่อน้ำตามีการปิดกั้นไม่สามารถระบายออกมาได้อาจเป็นในตาข้างเดียวหรือเป็นสองข้างหากมีความรุนแรงจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบพบได้ในทุกเพศทุกวัยรวมทั้งในเด็กแรกเกิดอาการคือจะมีน้ำตาคลอหรือไหลตลอดเวลามีขี้ตาสีเขียวหรือเหลืองบางรายอาจจะมีหนองไหลออกมาจากรูเปิดท่อน้ำตาเวลากดบริเวณถุงใต้ตาบางรายอาจมีหนองบริเวณหัวตาด้านในการรักษาพบจากสุแพทย์เพื่อรับการตรวจติดตามการรักษาเป็นระยะเมื่อพบการติดเชื้อแพทย์จะสั่งยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานและหยดการเจาะรูเพื่อผ่าหรือระบายหนองในบางรายหากมีการอักเสบไม่ดีขึ้นจะรักษาด้วยการผ่าตัดท่อน้ำตาชนาการลิ่มทองเรียบเรียง
15: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการลิ่มทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: หยุดยาบ้าก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 17

ช่วงหลังๆทำเพลงออกมาได้โดนเส้นเหมือนกันนะครับไล่ไปตั้งแต่เพลงจีบก่อนได้ไหมอย่างนี้สารวิเศษนักศึกษานะครับเรากำลังพูดถึงเจ้าขุนนะครับกับเพลงล่าสุดของ

เราอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับรับช่วงต่อจากชพุตุตูมนะฮะเมื่อเช้านี้ครบทีมเลยแล้วก็รวมไปถึงพี่ก๊อตสิบกันด้วยนะครับฟังเพลงเพราะๆกันต่อตั้งแต่10โมงยาวไปจนถึงเที่ยงนะครับกับเพลงเพราะๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านช่องทางเดิมของเราแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินจ้า

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: The winner, papa, boo, boo.

คุณและคุณเท่านั้นจากพี่แกงส้มนะครับเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณผู้ฟังรวมไปถึงมีคิดถึงจังมาหาหน่อยพี่โอ๊ตแล้วก็อู้บ่จ้างหนึ่งงานจากพี่บี้สุกริตด้วยนะครับหนึ่งข้อความส่งเข้ามาฟ้องบอกว่าพี่เบิ้ลเมื่อเช้านี้เนี่ยพี่ชาวใส่เสื้ออาร์เซนอลมาจัดรายการไม่แปลกใจคุณผู้ฟังเห็นแกใส่มา2วันแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าแกซักหรือยังนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่ผมอยากให้ทุกคนจับตารอดูพรุ่งนี้นะดีเจพีของเราเนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนอาร์เซนอลตัวยงเหมือนกันพรุ่งนี้น่าจะใส่เสื้ออาร์เซนอลมาเผลอๆเนี่ยไปตัดสูตรอาร์เซนอลรอแล้วนะครับผมรอติดตามกันว่าพรุ่งนี้เขาจะใส่เสื้ออาร์เซนอลมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องฟุตบอลเนี่ยใครที่เป็นแฟนๆของทีมอื่นคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ได้จบแค่ฤดูกาลนี้ฤดูกาลเดียวนะครับเหมือนที่พี่เบิร์ดเคยบอกกับพวกเราเอาไว้ว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวออกพรรษาไม่ได้มีหนเดียวเข้าพรรษาไม่ได้มีหนเดียววันวาเลนไทน์ไม่ได้มีหนเดียว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ใครที่อยากจะแต่งหน้าได้ดีขึ้นหรือว่าอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราอยู่คุณแก้มใหม่นะคุณแก้มใหม่เนี่ยเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะครับผมนอกจากมาคุยเรื่องมุมมองของอาชีพแล้วนะครับคุณแก้มใหม่ก็เอาทริคเล็กๆน้อยๆเนาะของการดูแลตัวเองแล้วก็การแต่งหน้ามาฝากกันด้วยนะครับไปติดตามคุณแก้มใหม่ย้อนหลังกันได้ครับ YouTube Etime ของเรานะครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรวันจันทร์หน้าเจอกันเหมือนเดิมเลยครับกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีอ่านหนังสือดีๆสักเล่มก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
5: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
6: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เมื่อคืนนี้ในพุทโธพุทโธนะครับมีหนึ่งสายชื่อว่าคุณฟาวคุณฟาวเนี่ยเขาออกตัวเลยว่าตัวเขาเองเป็นคนอินโทรเวิร์ตเวลาไปทำงานเขาจะชอบแล้วก็มีความสุขมากๆกับการที่ได้นั่งทำงานคนเดียวไม่ต้องสูงสิงกับใครฟังเพลงอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกนะว่าถ้าเขาทำตัวแบบนี้หรือว่ามีบุคลิกแบบนี้เนี่ยหน้าที่การงานของเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเพราะอย่างที่เราที่เห็นเนาะเวลาคนที่มีปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานดีก็อาจจะมีโอกาสในการเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากกว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะคุณผู้ฟังครับผมก็เลยโทรเข้ามาถามนะครับบอกว่าควรจะต้องปรับตัวยังไงดีเริ่มจากอะไรดีเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้นะครับจะได้มีปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานนะครับไปฟังเรื่องราวคุณฟ้าย้อนหลังกันได้รวมไปถึงอีก4สายด้วยกันนะครับ YouTube เอทามของเราพุทท็อกพุทโทแล้วเดี๋ยวพุทหน้าพุทสุดท้ายของเดือนนะครับเจอกับคุณหมอท็อปครับพุทท็อกพุทเทอราปิสนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเนชิสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทท็อกพุทโทอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: EFM New Release
3: หนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากน้องๆวง Bus Because of You I Shine นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ฟังเพลงสนุกๆจังหวะเร็วๆของน้องๆไปแล้วนะครับล่าสุดปล่อยเพลงช้าออกมานะครับชื่อเพลงว่าดีใจที่ไม่มีเธอครับ

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: 10โมง49นาที1ข้อความส่งเข้ามาบอกว่าอยากขอเพลงยุค9090หน่อยอย่าทำของพี่นัทมีเรียได้ไหมนะฮะเดี๋ยวจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้มี Dangerous Gemini เพิ่มเติมมาเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึง1เพลงจาก Bilkin Mr. Everythingก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยินดีกับบิลกินด้วยนะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งเข้ารับปริญญาโทนะครับสาขาการประกอบการจาก UCL ด้วยนะครับเลยเปิดเพลงนี้ Mr. Everything ถือว่าเป็นทุกอย่างจริงการงานก็ดีการเรียนก็เลิศนะครับยินดีกับบิลกินด้วยนะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อป

0: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
1: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the Week
5: Number 1
6: ฉันพูดไม่เป็น
7: ผู้บ่อจ้างบี้สุกริต
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
9: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปอพอแจงองคมนตรีร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นวาระปกติและเสทบย้ำคืน45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีที่นางทองรัตน์หรือเจรัตน์อดีตภรรยากำนันลีที่เป็นอดีตทหารกัมพูชาได้นำพรรคพวกเข้ามาขัดขวางชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ในพื้นที่45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนจากกัมพูชาได้ว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีการอ้างถึงการครอบครองที่ดินก่อนหน้านี้นั้นพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยสำหรับที่มีการอ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่ด้วยเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำไปดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งขณะนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงองคมนตรีร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสังเกตการและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางในการรับมือสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการปกติโดยคณะองคมนตรีได้มาสังเกตการตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของบก.ปพช.และถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่องคมนตรีหลายท่านได้ประสบในพื้นที่ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการทำงานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กองทัพภาคที่1เปิดเวทีสวนาขออภัยค่ะเปิดเวทีเสวนาประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาถ่ายทอดข้อเท็จจริงจากอดีตสู่คนรุ่นใหม่ติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันกองทัพภาคที่1เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบรรยายและเสวนาพิเศษหัวข้อที่มาเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความเข้าใจข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายในงานได้เชิญนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยถ่ายทอดพัฒนาการของเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคล่าอาณานิคมที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของข้อพิพาทด้านแผนที่และการตีความแนวเขตแดนในหลายพื้นที่เวทีเสวนาครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาและเยาวชนจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมรับฟังกว่า200คนโดยกองทัพภาคที่1มองว่าการสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องคือรากฐานความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกรักชาติและหวงแหนอธิปไตยของประเทศและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิ่มพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: หยุดยาบ้าก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ

ของหินจากพี่แว่นใหญ่นะครับแล้วก็เปิดต้นชั่วโมงมาด้วย1คนตรงนี้จากเพอร์พิชด้วยนะครับ 11:15 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะคุณผู้ฟังครับผมนอกจากฤดูร้อนหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าร้อนอากาศร้อนๆแบบนี้นอกจากทุเรียนที่เขาจะเติบโตแล้วก็ออกดอกออกผลได้ดีแล้วเนี่ยอีก1ผลไม้ที่ตอนนี้ก็ถือเป็นหน้าของเขาเหมือนกันนะครับมะม่วงคุณผู้ฟังมะม่วงสุกเนี่ยเยฟเฟ่ของเราเนี่ยออฟฟิศของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออฟฟิศที่มีมะม่วงเยอะมากๆนะครับลงไปชั้น37ทีไรมีมะม่วงตลอดเวลาเลยแต่ว่ามะม่วงนอกจากที่เราจะเอามากินหลังกินข้าวเนาะบางทีกินมะม่วงสุกกับข้าวเหนียวมูลหลังกินข้าวชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะครับถ้าคุณกินมากเกินไปบางทีมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้แต่ว่าพูดถึงผลดีของเขาก่อนนะครับตัวมะม่วงเองเนี่ยเขามีแมงจิเฟอรินคุณผู้ฟังครับเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบนะครับรวมไปถึงมีกลไกในการควบคุมการเผาผลาญของไขมันแล้วก็ระดับน้ำตาลในร่างกายด้วยแต่ถ้าคุณบริโภคใน4รูปแบบนี้อาจจะส่งผลเสียได้นะครับ1คือเอามะม่วงเอาไปปั่นคุณผู้ฟังทำเป็นน้ำผลไม้เนี่ยบางทีเขาเติมน้ำตาลเข้าไปด้วยหรือว่าการดูดซึมกากใยตาลธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยให้ร่างกายของเราดีเท่าไหร่นะครับผม2คือรับประทานมากเกินไปในครั้งเดียวกันครับเขาบอกว่า1ลูกใหญ่ๆเนี่ยนึกภาพนะ1ลูกใหญ่ๆถ้าคุณทานหมดในครั้งเดียวเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับข้อที่3ครับกินมะม่วงล้างปากทันทีหลังอาหารมื้อหนักโอ้โหอันนี้เหมือนจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราจะกินข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเราก็จะกินหลังมื้ออาหารนะครับเขาบอกว่าอันนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าตัวมะม่วงเองเนี่ยมันก็มีคาร์โบไฮเดรตของเขาอยู่แล้วนะครับมันก็จะไปเพิ่มภาระในระบบการเผาผลาญให้หนักเกินไปแล้วก็ข้อสุดท้ายครับรับประทานในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมทางกายนะครับก็คือกินก่อนนอนนั่นแหละไม่ควรนะครับก็เป็น4ข้อที่ไม่ควรทำในการกินมะม่วงเนาะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: มาคืนนี้นะครับ Atlas นะครับมาฝากซิงเกิลใหม่ของพวกเขา Tell Me Now นะครับรอติดตามกันได้คืนนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: สวัสดีครับพวกเราสแลปคิสครับ
5: EFM 94
4: ทอล์กอารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราจะลองหาใช้ให้ครบทุกอย่างลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทธท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีหนึ่งเรื่องหลอนคุณผู้ฟังครับฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะครับคุณดาชิครับโทรเข้ามาพร้อมกับเล่าประสบการณ์ของเขานะครับเขาเคยทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานเนาะหลังจากที่เขาทำงานเสร็จคุณผู้ฟังครับรถของเขาเนี่ยจอดค่อนข้างไกลจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งที่ที่เขาจอดตรงนั้นเนี่ยข้างๆขยับไปนิดเดียวมันเป็นป่าช้าของชุมชนนะครับด้วยความที่เขาเสร็จงานดึกคุณผู้ฟังครับระหว่างที่เขาเดินไปที่รถเนี่ยบรรยากาศมันก็ค่อนข้างวังเวงเนาะหันซ้ายได้ยินเสียงขวาก็หันขวานะครับพอไปถึงรถเท่านั้นนะครับเขาสตาร์ทรถคุณผู้ฟังครับเวลาปกติแล้วเนี่ยรถสมัยใหม่เวลาสตาร์ทรถไฟหน้ามันจะเปิดอัตโนมัติเนาะพอไฟหน้ามันเปิดขึ้นไปปุ๊บโอ้โหคุณผู้ฟังข้างหน้าเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเห็นเหมือนเป็นขาคนเนี่ยเรียงรายกันหลายสิบขานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าโอ้โหพอเจอแบบนั้นแล้วไม่กล้านะครับผมไปจอดตรงนั้นอีกเลยไปฟังเรื่องราวของคุณดาชิย้อนหลังกันได้ครับ YouTube Airtime ของเรานะครับอังคารคุณปองเอ็กซ์เจอกันสัปดาห์หน้า 20:00 น. ถึง 20:00 น.เจอกันเหมือนเดิมครับกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กับบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพี่ติ๊กชิโร่นะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีผิดที่ไว้ใจซีรีส์ฟูเธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมาซีซั่น5แล้วก็ขอให้เราทั้งคู่โชคดีทัดทุกคันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมขอให้มีความสุขมากๆในวันพฤหัสนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้จ้ะ
1: ถามจะไม่เธอเอาแต่ถามแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆว่ามีคนคุยป่ะ

0: ไรปะ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: มาร์ทฮาร์ทฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการปกครองออกประกาศคุมเข้มห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
8: กรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลต์โต้ใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมการปกครองออกประกาศคุมเข้มห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: นายรัตชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากสถานการณ์และภาพสะท้อนของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์มักปรากฏข่าวของกลุ่มคนที่ลักลอบพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะหรือการนำมาโพสต์โชว์อย่างคึกขนองสร้างความหวาดระแวงและความไม่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมอาวุธปืนกรมการปกครองจึงประกาศเรื่องการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่429ทับ2569เรื่องการห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแบบป.12เป็นการชั่วคราวลงวันที่19กุมภาพันธ์2569ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย1ปีเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่20กุมภาพันธ์2569สิ้นสุดมาตรการวันที่19กุมภาพันธ์2570ทั้งนี้ตามพรบ.อาวุธปืนระบุไว้อย่างชัดเจนห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่เป็นการจัดงานรื่นเริงสถานมหรสพต่างๆหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 100,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจดสวัสดิ์พงประภาสเลยนะครับ
3: องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากระดมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายอย่างเร่งด่วนหลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระเป ิดเผยว่าขณะนี้พบผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่แล้ว3รายและในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหลายชุมชนเจ้าหน้าที่เร่งพ่นหมอกควันครอบคลุมทั้งบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียนและพื้นที่สาธารณะทั้ง11หมู่บ้านเพื่อเร่งตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพร้อมส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่กำจัดแหล่งน้ำขังเดินหน้ามาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านเก็บขยะและเก็บน้ำควบคู่กับมาตรการ5ป.1 ขคือปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไข้เลือดออกชิคุนกุนยาและไวรัสซิการัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มและเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งยังขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
11: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
2: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
3: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
2: า
3: ะ
2: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยหรอกแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
2: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
1: การ
2: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้ครับ
1: ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่แถลงการจากสำนักพระราชวังก่อนนะคะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันนั้นแล้วนะคะคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับแถลงการจากสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญประสบกรณิกรไทยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรนะคะ
2: นะครับซึ่งของทัพบกนะครับได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจริญพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนานะครับเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับซึ่งมีหน่วยแล้วก็ผู้บัญชาภายในกรมการกองทัพบกนะครับได้ร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็มีข่าวสารสาระมาฝากกันหลากหลายนะคะวันนี้ที่กองทัพบกก็มีกิจกรรมด้วยส่วนในส่วนของทางกลาโหมค่ะคุณบุญฤทธิ์ก็มีการประชุมสภากลาโหมด้วยครั้งที่3วันนี้นะคะตอนประมาณบ่าย2ค่ะแล้วก็จะมีการแถลงจากทางโฆษกกลาโหมต่อไปด้วยค่ะ
2: นะครับเราเริ่มด้วยกิจกรรมที่กองทัพบกนะครับได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7โดยเมื่อเช้านี้นะครับเวลา 7:30 นะครับกองทัพบกได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะครับภายในกรมบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกสานติสกุลตนาคนะครับประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้ชานะครับตลอดจนข้าราชการและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเลยครับ
1: ค่ะโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกก็ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลของกองทัพบกถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นค่ะก็ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมทั้งถวายภัตตาหารเครื่องไทยธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ
2: ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็จะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระสงฆ์นะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 นนะครับที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชบริวิหารนะครับทั้งนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจนะครับในวาระครบ100ปีครั้งที่1ทับ2519ครับ
1: ค่ะที่ประชุมก็ได้รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
2: นะครับทางนี้นะครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาตินะครับหรือว่ายูเนสโกได้มีมติรับรองนะครับการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศนะครับในวาระครบ100ปีครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ได้พิจารณากำหนดชื่องานจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะรวมทั้งเห็นชอบกรอบระยะเวลาการจัดงานยาวเลยนะคะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้22พฤษภาคมไปจนถึง31ธันวาคม2570เลยนะคะโดยมีกิจกรรมสำคัญก็อาทิกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้อย่างที่เมื่อสักครู่คุณบุญฤทธิ์ได้บอกไปนะคะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครพร้อมกับจัดพิธีในส่วนของภูมิภาคและก็ต่างประเทศตามความเหมาะสมรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวัดทั่วประเทศรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะ
2: นะครับนอกจากนั้นนะครับที่ประชุมยังเห็นชอบนะครับการเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐนะครับดำเนินโครงการและก็กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนมอบหมายนะครับให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและก็พระปรีชาสามารถนะครับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างทั่วถึงครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระนามเดิมนะคะหม่อมเจ้ารำไพพรรณีเป็นพระอัครมเหสีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นพระมเหสีพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยหลังจากที่พระบรมราชสวามีนะคะสละราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2478พระองค์ก็ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษเคียงคู่พระบรมราชสวามีตราบจนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อปีพ.ศ. 2484จากนั้นก็ประทับอยู่ที่นั่นต่ออีก8ปีเพื่อลี้ภัยทางการเมืองในประเทศแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะคะหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วก็จึงเสด็จนิวัตรกลับพระนครพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเมื่อ22พฤษภาคมพุทธศักราช2527ค่ะ
2: นะครับองค์การยูเนสโกนะครับได้บรรจุพระนามนะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับในรัชกาลที่7ไว้ในโครงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญประจำปีพุทธศักราช2569ถึง2570การยกย่องครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจนะครับด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศอันเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่ชวนให้คนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ในฐานะพระบรมราชินีผู้ทรงเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของราชอาณาจักรไทยพระองค์ทรงดำรงพระองค์ด้วยพระราชจริยวัตรอันสุขุมมั่นคงและก็สง่างามและเมื่อทรงติดตามเสด็จไปประทับณต่างประเทศโดยมิห่างพระวรกายสะท้อนพระราชปณิธานแห่งความจงรักภักดีความซื่อสัตย์และความเข้มแข็งทางพระราชหฤทัยด้วยค่ะ
2: นะครับภายหลังเสด็จนิวัตรประเทศไทยนะครับพระองค์ได้เสด็จไปประทับที่พระตำหนักสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีเป็นเวลานานกว่า18ปีนะครับต่อมาเมื่อมีพระชนมพรรษาเพิ่มขึ้นนะครับได้เสด็จกลับวังสุโขทัยในช่วงนั้นนะครับทรงอุทิศวังสวนบ้านแก้วนะครับซึ่งเป็นที่ประทับในจังหวัดจันทบุรีให้เป็นรากฐานแห่งการศึกษาซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาจากวิทยาลัยครูจันทบุรีนะครับเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามลำดับอันเป็นสถาบันอุดมศึกษานะครับที่สร้างโอกาสแล้วก็ปูเส้นทางสู่อนาคตแก่เยาวชนและก็ประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแล้วนะคะพระองค์ยังส่งเสริมการเกษตรแล้วก็อาชีพท้องถิ่นวางแนวคิดทางการพัฒนาชุมชนบนหลักการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนแล้วก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อันเป็นคุณูปการที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการประกาศของยูเนสโกนะคะมิใช่เพียงแค่การสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะพระบรมราชินีหากแต่เป็นการรับรองบทบาทสตรีสยามผู้ทรงประกายความสง่างามเคียงคู่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกโอกาสวาระหนึ่งนะครับนั่นก็คือในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครบ48พรรษา3มิถุนายน2569กองทัพบกนะครับได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวได้มีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระสนแด่พระองค์ท่านนะครับด้วยการศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายครับ
1: เริ่มแล้วด้วยใช่ไหมคะสำหรับอุปสมบทหมู่นะคะ
2: ค่
1: ะก็กำหนดในระหว่างวันที่19ที่ผ่านมา19พฤษภาคมไปจนถึง5มิถุนายน2569ค่ะที่วัดบวรนิเวศบวรนิเวศวิหารนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง4มิถุนายนด้วยนะคะโดยมีกำหนดลาสิกขาก็คือวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ซึ่งก็มีกำหนดการนะคะพิธีที่สำคัญก็ประกอบไปด้วยพิธีถวายตัวแล้วก็พิธีคลิปผมนาคก็คือวันนี้นั่นเองใช่ไหมคะ
2: ช่วงบ่าย
1: ช่วงบ่ายนะคะก็คือประมาณ14นาฬิกาบ่าย2นะคะที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็มีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและพิธีมอบผ้าไตรณอาคาร100ปีแล้วก็พิธีบรรพชาอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในวันพรุ่งนี้22พฤษภาคมเวลาเช้าเลยใช่ไหมคะ8นาฬิกาโดยเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการบกเป็นประธานด้วยค่ะ
2: นะครับและอีกกิจกรรมนึงนะครับที่สำคัญเลยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็คือทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการนะครับหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะลานะครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับ26มิถุนายน2569โดยไม่ถือว่าเป็นเวลานะครับโดยกำหนดในห่วงวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวมเวลาก็17วันตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอนะครับโดยเป้าหมายนะครับก็จะผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทนะครับจำนวน100รูปนะครับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช ในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนนะครับได้ร่วมฉลองพระเดชพระคุณและก็ถวายพระกุศลนะครับศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและก็สืบสานพระพุทธศาสนานะครับให้คงสืบไปในแดนพุทธภูมิด้วยครับ
1: ช่วง13ถึง29มิถุนายน17วันนะคะก็ถ้าสนใจบอกว่าไม่นับเป็นวันลาด้วยนะคะสำหรับการโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลนะคะมีกิจกรรมดีๆมากมายเลยนะคะคุณบุญฤทธิ
2: ์
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยขอนำเพลงพระราชนิพนธ์ละกันนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพลงไร้จันทร์ค่ะขับร้องโดยคุณแก้มกุลกรพัฒน์มือหนาดนะคะซึ่งน้องเนี่ยเขาเป็นทายาทของนักร้องคุณน่าจะรู้จักทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะมีผลงานละครเวทีด้วยกับคุณณเดชคุกิมิยะฟ้าจรดทรายแล้วก็มีบรรเลงด้วยวงดนตรีวงดุริยางราชนาวีประกอบด้วยเชิญรับฟังค่ะ

0: พลงไร้จันทร์คุณบุญฤทธิ์เคยฟังไหมคะเพลงนี้
1: ยอมรับเลยครับไม่เคยฟัง
0: อ๋อเหรอคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะคุณบุญฤทธิ์ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจริงๆท่านพระองค์ท่านเนี่ยทรงพระราชนิพนธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษด้วยนะมีชื่อว่า No Moon ต่อมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอาจินปัญจพันธ์นะคะประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อว่าไรจันทร์ค่ะ
1: นะครับทีนี้เราลงใต้นะครับไปดู
0: เปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะคะ
1: การความรุนแรงนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณ 19:00 น.นะครับได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนนะครับได้ใช้อาวุธปืนก็ไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดด้วยนะครับลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวซอเฮาะนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะที่เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวนะครับในพื้นที่ของอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ยังถูกลุกหลงด้วยนะครับไปทำให้เด็กหญิงนูโรฟีดาวดาเละนะครับอายุ7ปีซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาด้านซ้ายโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลรือเสาะเป็นการเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ได้เข้าปิดล้อมแล้วก็ควบคุมพื้นที่ก่อเหตุทันทีพร้อมกับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนรวมทั้งเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับเก็บวัตถุพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ฟังข่าวนี้แล้วเปลี่ยนอารมณ์เลยจริงๆนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะขอประณามการกระทำอันรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือมีเด็กหญิงได้รับลูกหลงด้วยได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับซึ่งก็ไม่ควรจะตกเป็นเหยื่อเลยของเหตุรุนแรงในทุกรูปแบบพร้อมยืนยันค่ะว่าจะดำเนินการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยอย่างเต็มขีดความสามารถเลยเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะอ้าวมาดูข่าวดี
1: ข่าวดีๆกันบ้างนะครับ
0: เปลี่ยน
1: ข่าว
0: อารมณ์อีกแล้ว
1: สร้างสรรค์นะครับโดยเมื่อวันนี้นะครับ20พฤษภาคม2569กองทัพภาคที่1นะครับได้จัดกิจกรรมบรรยายแล้วก็เสวนาพิเศษในหัวข้อที่มาเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์และก็ความมั่นคงของประเทศไทยให้กับเยาวชนและก็ผู้สนใจโดยได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์เผ่าทองทองเจือนะครับนักวิทยาการอิสระและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เป็นวิทยากรนะครับถ่ายทอดความรู้และก็แลกเปลี่ยนมุมมองนะครับทางประวัติศาสตร์ที่หอประชุมกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ได้ให้การต้อนรับแล้วก็เป็นประธานในการเปิดการเสวนาครับ
0: ค่ะการเสวนาครั้งนี้นะคะมีนิสิตนักศึกษามามากมายเลยเยาวชนให้ความสนใจจากหลายสถาบันเลยนะคะก็มีทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วยรวมถึงผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติรวมแล้วเนี่ยที่มาฟังกันนะคะที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ย200คนเลยนะคะท่ามกลางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
1: นะครับโดยการเสวนาครั้งนี้นะครับได้ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของเส้นเขตแดนไทยกัมพูชานะครับตั้งแต่อดีตในยุคหินเก่านะครับจนถึงก่อนเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมที่ชาติตะวันตกได้นำแนวคิดการกำหนดเขตแดนสมัยใหม่เข้ามาใช้จนนำไปสู่ข้อพิพาทนะครับด้านแผนที่แล้วก็การตีความแนวเขตแดนในหลายพื้นที่ตลอดจนสะท้อนพระวิชาสามารถนะครับด้านการทูตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาตินะครับท่ามกลางแรงกดดันนะครับจากมหาอำนาจในยุคนั้นนอกจากนี้นะครับได้มีการยกข้อพิพาทต่างๆที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการปกป้องและก็รักษาอธิปไตยของไทยในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยครับ
0: เชื่อว่าหลายๆเรื่องน้องๆอาจจะเรียนอยู่แล้วด้วยนะคะเป
1: ็
0: นเรื่องทางประวัติศาสตร์ก็โอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่1นะคะก็ได้มีโอกาสพบตัวแทนเยาวชนพร้อมกับกล่าวให้โอวาทว่ามีความยินดีที่น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้เข้าใจถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในการรักษาแผ่นดินของเราตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนี้ในทางทหารเนี่ยก็มี การเราก็ได้ใช้มสมรภูมิรบที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะก็มีการนำประวัติศาสตร์ที่เป็นรากเหง้าของไทยเนี่ยมาศึกษาแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้กับหน่วยงานตลอดจนนำไปถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับสังคมต่อไปด้วยเห็นว่ามีหลายท่านมานะ
1: มีคุณหมอภาคด้วยนะคร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อเมื่อกี้หมอภาคด้วยใช่ไหมคะมีอาจารย์เผ่าทองแล้วก็ที่เห็นที่ฉันเห็นใช่ฝันดีฝันเด่นหรือเปล่าเมื่อสักครู่คุณฝันดีฝันเด่นหรือเปล่าน่าจะด้วยหลายท่านอยู่นะคะอ่ะ
1: นะครับแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับทางกองทัพภาคที่1ก็ได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งอันนี้ความยาว 1-3 นาทีภายใต้หัวข้อก็คือประวัติศาสตร์ชาติไทยชิงเงินรางวัลนะครับรวมกว่า 20,000 บาทอันนี้เพื่อเปิดพื้นที่นะครับให้กับคนรุ่นใหม่ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับผ่านสื่อสร้างสรรค์อีกด้วยเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจนะครับข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็รวมเป็นพลังสำคัญนะครับในการสานความมั่นคงของประเทศต่อไปครับ
0: นะเพราะเป็นโครงการดีๆนะคะมีการประกวดคลิปวิดีโอสั้นด้วยแนวตั้งด้วยหรอเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตแนวตั้งนะ
1: ใช
0: ่ค่ะจะทราบมาว่าคุณบุญยศก็ชอบดูใช่ไหมซีรีส์แนวตั้ง
1: ก็นิดนึงครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะไม่ใช่ซีรีส์แนวตั้งนะที่เราจะนำเสนอแต่เป็นนี่ค่ะคุณบุญยศความรู้สึกของผู้ปกครองของน้องทหารใหม่เมื่อวานดิฉันนำเสนอไป1ตอนและวันนี้มีอีก1ท่านค่ะที่เมื่อวันที่17น่ะที่เขามีการเปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่เนี่ยเข้ามาเยี่ยมน้องทหารโอ้ยหลายท่านเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ดีอกดีใจปลื้มใจที่น้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีมาฟังคนนี้ดีกว่าท่านนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะที่หน่วยกองพันทหารสื่อสารที่1ค่ะเชิญฟังค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจครับ
3: ภูมิใจ
2: ครับภูมิใจในตัวลูกที่ว่าสามารถทำอย่างที่เพื่อนๆเขาทำได้ครับผมไม่เหมือนก่อนครับรู้สึกเห็นแม่นี่ทักแล้วก็ดีใจด้วยกับเพื่อนฝูงนี่จะคุยด้วยอย่างแตกต่างกับเมื่อก่อนไม่ค่อยคุยถามคำก็ตอบคำครับรู้สึกว่ามีความคิดที่มีอะไรปรึกษาเล่าสู่กันฟังได้ครับผมเปลี่ยนไปเยอะอยู่ครับรู้สึกมีความเรียบร้อยขึ้นกว่าเดิมครับผมการเดินการอะไรก็แตกต่างเหมือนเมื่อก่อนครับผมเมื่อก่อนจะดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พอมาอยู่ในนี่เหมือนเข้มแข็งขึ้นเหมือนแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมครับผม
0: น้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในหลายเรื่องนะแข็งแรงขึ้นพูดเก่งขึ้นด้วย
1: ใช่ครับก็ได้พวกนะครับได้พักพวก
0: ได้พักพวกได้เพื่อนเยอะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอีกบ้างน้องๆ
1: นะครับก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น้องๆทหารใหม่จะได้ปฏิบัตินะครับนั่นก็คือการเป็นจิตอาสาที่หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่23ก็มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจิตอาสาพร้อมทั้งสาธิตการแต่งเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานอย่างถูกต้องให้กับน้องๆทหารผัดใหม่ผัดที่1/69นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นจิตอาสาที่ดีแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทหารใหม่นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: โอ้จุดเริ่มต้นคือต้องฝึกเรื่องการแต่งกายเพื่อใช่ไหม
1: ครับแล้วก็มีบางคนครับที่ยังไม่เคยสมัครเป็นจิตอาสาเลยเพราะชีวิตวัยรุ่นบางทีก็ยังไม่เข้ามา
0: ไม่เข้าใจด้วยมั้งว่าจิตอาสาคืออะไรนะคะก็มันเหมือนเป็นการฝึกฝังในการช่วยเหลือผู้อื่นนะนึกถึงส่วนรวมช่วยเหลือสังคมเรื่องนี้นี่ต้องปลูกฝังเด็กๆเลยเอ้านี่เขาช่วยกันผูก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่เดี๋ยวต่อไปก็จะได้เห็นน้องๆลงไปทำจริงๆใช่ไหมคะจ
1: ิ
0: ตอาสาไปทำกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะเอามีอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นกำลังใจให้น้องทหารใหม่ค่ะก็มีในส่วนของท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19เนี่ยมอบหมายให้ครูฝึกเนี่ยนำพลทหารเจษดาศรีจันทร์ทหารใหม่ผลัด1/69เดินทางกลับไปเยี่ยมภรรยาแล้วก็บุตรแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเลยนะที่บ้านกุดโดนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วค่ะเนื่องจากในช่วงกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เนี่ยครอบครัวไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมทหารใหม่ได้หน่วยก็เลยนี่อำนวยความสะดวกเลยนะคะพาไปที่บ้านเลยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแหมอยากเห็นน้องเห็นบอกว่าเป็นบุตรแรกเกิดเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ ยังอ่อนๆอยู่เลยนะคะ
1: เป็นคุณพ่อป้ายแดง
0: คุณพ่อป้ายแดงนะคะหาก็สร้างความปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจให้แก่ครอบครัวของพลทหารเจษดาอย่างยิ่งเลยนะคะก็เป็นการสะท้อนอ่ะอย่างที่เขาพูดกันบ่อยๆว่าอะไรทหารเราครอบครัวเดียวกัน
1: ครับคือทหารใหม่คือลูกคุณสะท้องน้องคนเล็กของกองทัพ
0: ใช่แล้วค่ะคุณบุญฤทธิ์พูดถูกเลยค่ะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะเกี่ยวกับ
1: แล้วก็นอกจากจะพาไปเยี่ยมครอบครัวแล้วนะครับอันนี้ไปเยี่ยมบ้านนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่721กรมทหารปืนใหญ่ที่72นะครับผู้บังคับกองพันก็พาผู้บัญชาการนะครับไปเยี่ยมบ้านของพลทหารวีรวัฒน์อุดมสมบูรณ์นะครับทหารใหม่ประที่1ทับ69ของหน่วยนะครับที่ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยหน่วยนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์นะครับไปตรวจร่างกายเบื้องต้นให้กับผู้ปกครองของท่านใหม่ก็วัดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยรวมทั้งมอบยาสาบันประจำบ้านนะครับไว้ให้ใช้ในการดูแลรักษาคนในครัวเรือนพร้อมกันนี้นะครับทางผู้บังคับกองพันก็ได้มอบรถวีลแชร์นะครับรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของที่จำเป็นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกทั้งได้พูดคุยนะครับให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวฐานใหม่นะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องฐานใหม่นะครับจะได้มีกำลังใจในการฝึกต่อไปครับ
0: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอ้าวเวลาเราทำไมช่างรวดเร็วอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะคะ
1: แล้วก็สุดท้ายคือแจ้งเตือนสภาพภูมิอากาศ
0: สภาพอากาศเป็นยังไง
1: 22ถึง25พฤษภาคมประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงนะครับ
0: แล้ว
1: ก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันตกภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ฝากเอาไว้
0: ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนค่ะ
1: ครับก็สำหรับในวันนี้ครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรฟท.ตรวจสารเสพติดเชิงรุกพบ2รายสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแนะรัฐบาลเร่งเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัว

0: สอนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสารเสพติดเชิงรุกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องงานเดินรถต่อเนื่องพบ2รายสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยผลการตรวจเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตรวจสอบพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้มีผลสารเสพติดขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจสอบจำนวน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกต่อเนื่องให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องคู่ไปกับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟได้เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงความห่วงใยกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11พฤศจิกายนมิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ว่าที่ประชุมกรรมาธิการเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาได้หารือถึงประเด็นการถ่ายทอดฟุตบอลโลกซึ่งถือเป็นมหกรรมกีฬาสำคัญที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและยังมีข้อกังขาหลายด้านโดยเฉพาะคำถามจากประชาชนว่าประเทศไทยจะสามารถถ่ายทอดสดได้หรือไม่และเกิดปัญหาจอดำเหมือนการแข่งขันฟุตบอลปี2022หรือไม่ทั้งนี้กรรมาธิการมีข้อสังเกตสำคัญ2ประการได้แก่เรื่องเวลาแข่งขันที่ทำให้เวลาถ่ายทอดสดในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 3 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาอาจส่งผลต่อการหาผู้สนับสนุนและประเด็นค่าลิขสิทธิ์ที่มีรายงานว่าสูงถึง 1,700 ล้านบาทภายหลังสำนักงานกสทช.ยกเลิกหลักเกณฑ์ Must Have ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ายังจำเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนกสทช.สนับสนุนหรือไม่พร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อลดราคาโดยยกตัวอย่างประเทศจีนที่สามารถต่อรองลดราคาค่าลิขสิทธิ์ได้ถึง 20%พร้อมกันนี้กรรมาธิการเตรียมเชิญตัวแทนจากสำนักงานกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อรับทราบความคืบหน้าและแนวทางการบริหารงบประมาณอย่างไรก็ตามกรรมาธิการพร้อมให้กำลังใจรัฐบาลและเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
4: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบ ทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 10

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan
4: สวัสดีใน1วันของสัปดาห์ที่ใช้คำว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงได้เต็มปากเต็มคำนะคะวันพฤหัสบดีนั่นเองคือกลับไม่ได้ก็ผ่านมาแล้วต้อง3วันแล้วก็ไปไม่ถึงคือวันศุกร์ที่หลายคนรอคอยก็ยังมาไม่ถึงนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจแนนรัชดานะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสาม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Ned เพลงเมื่อกี้นะคะชีวิตวุ่นวายจาก Potato featuring กับ Hard Rocker ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างชีวิตวุ่นวายไหมคุณผู้ฟังนั้นดูจากข้อความแล้วเนี่ยจริงก็มีผู้ฟังที่อยากจะทำงานที่บ้านเนาะอาจจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะเขาบอกว่าวันนี้แดดดีมากเลยเหมาะแก่การซักผ้าจริงๆมันคันมือใช่ไหมล่ะ เป็นเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะเวลาเห็นแดดทีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมติเรารีบซักผ้าเรารีบตากนะแล้วพอแดดจัดๆเนี่ยมันไม่ต้องตากนานไงผ้ามันก็ยังจะคงแบบความหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่เป็นเหมือนกันคันมือเหมือนกันแต่ถ้ามีเวลาซักผ้ากลางวันได้เนี่ยแปลว่าต้องทำงานที่บ้านนะมีเพื่อนเหมือนกันนะคะที่ทุกวันนี้ทำงานออนไลน์คือวันๆนี้แทบจะไม่ได้ไปเจอกับใครเลยก็จริงๆนะว่าคล็อกในการใช้ชีวิตอ่ะอาจจะไม่ได้ต่างจากคนที่ต้องออกมาทำงานข้างนอกมากนักหมายถึงว่าพอถึงเวลาเข้างานปุ๊บเขาก็ต้องมาสแตนบายหน้าคอมแล้วก็ทำงานมีเวลาพักสักแบบชั่วโมงนึงก็เหมือนกับคนทำงานออฟฟิศเนาะแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปนั้นว่าคือบางครั้งคนเราอ่ะต่อให้มันจะเป็นอินโทรเวิร์ตขนาดไหนก็ตามแต่การที่เราไม่เจอใครเลยนอกจากตัวเองกับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฉาได้เหมือนกันนะคะวิธีแก้ของเพื่อนนั้นก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะพยายามออกมาเจอเพื่อนบ้างแฮงเอาท์บ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันคนที่บอกว่าโหฉันเป็นอินโทรเวิร์ตมากอินโทรเวิร์ตจ๋าเลยฉันสามารถทำงานคนเดียวได้ถ้าต้องอยู่แบบนั้นน่ะเป็นปีๆอ่ะเขาจะอยู่ได้ไหมนะ
2: พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: พูดถึงการเป็นคนอินโทรเวิร์ตแล้วนะคะก็นึกถึงคุณฟาวเมื่อวานนี้นะคะคุณฟาวโทรมาในพุททอแหมต้อนรับเทศกาลฟุตบอลโลกเนาะแต่ละชื่อนี่ก็โอ้โหคุณฟรองอย่างเงี้ยคุณฟีฟ่าคุณฟาวคุณฟรีคิกคุณฟาวเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังเข้ากับสังคมที่ทำงานไม่ได้เลยความสุขของคุณฟาวคือทำงานคนเดียวฟังเพลงคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าสายตาคนนอกจะมองว่าหยิ่งไหมอยากจะถามความรู้สึกคนที่มีเพื่อนร่วมงานแบบนี้ดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็โอ้แน่นว่ามันก็แอบยากเหมือนกันนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ถนัดในการที่จะเข้าไปพูดคุยหรือว่าเข้าไปทำความรู้จักกับคนอื่นก่อนอิจฉาเหมือนกันมันจะมีคนนึงนะในออฟฟิศเนี่ยที่โอ้การเข้าหาคนอื่นหรือการพูดคุยเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดเลยมันดูเป็นธรรมชาติมากนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเนเจอร์ของแต่ละคนเนาะจริงๆนอกจากพี่ๆแล้วเนี่ยก็ยังมีชาวพุทโธเรียนที่เขาให้คำแนะนำเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าอยู่ในออฟฟิศเนี่ยบางทีตอนแรกๆก็อาจจะสังเกตการไปก่อนดูก่อนว่าใครเป็นยังไงเวลาเขาเมาส์กันเราก็เก็บข้อมูลไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะเข้าไปทำความรู้จักหรือว่าสนิทสนมนะคะหรือมีอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าก็ไม่ต้องกดดันมากในการที่จะต้องไปหาเพื่อนในที่ทำงานเพราะว่ามันคือที่ทำงานเนาะมันก็คือเพื่อนร่วมงานนะทำงานเสร็จกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พูดคุยหรือว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยนะคะนี่คือหนึ่งเรื่องในพุทธอเมื่อคืนนี้นะกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พุทธอพุทธออย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองเปลี่ยนจากขนมหวานมาเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยดูไหมครับอย่างเช่นแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งอะโวคาโดหรือจะเป็นแตงไทยลดน้ำตาลลงบ้างก็ช่วยให้สุขภาพดีได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสิโซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Tripui และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ผู้ฟังของเรานอกจากจะมีทำงานฟรีแลนซ์แล้วนะคะก็มีบอกว่าทำงานฟูลไทม์นะคะเป็นคุณแม่ฟูลไทม์เนี่ยก็เลยมีเวลามาพูดคุยกันยามบ่ายได้นะคะแล้วก็มีหนึ่งข้อความบอกว่าวันนี้ชิลๆเลยค่ะไม่ได้วุ่นวายอะไรนะคะได้ชาไทยแล้วมันดีมากเลยค่ะทำให้การใช้ชีวิตช่วงบ่ายต่อจากนี้เป็นบ่ายที่ชิลและดีมากๆแล้วก็อยากจะฟังเพลงนี้ด้วย

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ไหนๆเราก็พูดถึงคนทำงานที่เป็น introvert มาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวลองดูว่าอาชีพอย่าง makeup artist อย่างคุณแก้มใหม่เนี่ยที่เป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพแล้วก็มีประสบการณ์ยาวนานมามากกว่า8ปีนะคะกับคำถามที่ว่าการเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยมันจำเป็นไหมที่เราจะต้อง small talk ชวนลูกค้าคุยไปด้วยนะคะคุณแก้มใหม่บอกจำเป็นนะเพราะว่าการที่เรามานั่งในระยะประชิดกับคนคนนึงเนี่ยถ้ามันไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศที่อึดอัดพอสมควรแต่ว่ามันก็ต้องดูหน้างานอีกทีนึงนะคะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเป็นแนวไหนก็จะมีเหมือนกันบางคนเขาก็อาจจะเหนื่อยเนาะอาจจะไม่ได้คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หน้างานกันไปด้วยว่าเราควรจะดีลกับลูกค้ายังไงนะคะนี่ก็คือเทิร์นโปรกันกับอีกหนึ่งอาชีพอย่างเมคอัพอาร์ติสต์นั่นเองนะคะกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
1: ยุคนี้เนี่ยมันจะมีวลีที่เอาไปต่อท้ายอะไรแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงไหมนั่นก็คือคำว่ากี่โมงนั่นเองนะคะถ้าใครกำลังอยู่ในสถานะที่เป็นคนคุยกันคุยก็เหมือนจะใช่แต่ทำไมมันยังไม่ใช่สักทีน่าจะอินเพลงนี้นะคะเป็นเพลงเดบิวต์เลยของศิลปินเจนซีคนหนึ่งนะคะที่ก็ได้พี่ติ๊กเพลย์กราวด์เนี่ยมาเขียนเนื้อร้องทำนองให้ด้วยนะคะเพลงนี้จะมีซาวของความเป็นแทรปเป็นเพลงฟังสนุกนะติดหูแล้วก็แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เจ้าของเพลงเขาบอกเองว่าฟังไปแล้วทั้งเขินทั้งขำนะคะลองฟังกันดูว่าจะเขินแล้วก็ขำเหมือนที่เจ้าของเพลงเขาบอกหรือเปล่ากับซิงเกิลนี้เป็นแฟนกี่โมงจากน้องกรีน PYS ค่ะ

0: by EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen. EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber
2: Number 10.
3: กลัวลืมนนทนนท์ Featuring Your Boy TJ
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสวนกลับพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะปมตั้งข้อสังเกตองคมนตรีร่วมประชุมปภ.สักครู่มาติดตามค่ะ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตกรณีองคมนตรี9คนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการประชุมอะไรแต่เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลายเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านจะต้องไปรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่การประชุมไม่ใช่การสั่งการไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนติ่งพรรคประชาชนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะศรีสุวรรณบุกกกต.ร้องยุบพรรคส้มประชาชนเหตุจากโพสต์กล่าวหาองคมนตรีคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางยื่นร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้สืบสวนหรือไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการกระทำโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเข้าข่ายซ่อก่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อความดังกล่าวดูผิวเผินตามหัวข้อของการโพสต์จะดูเหมือนเป็นการตำหนิรัฐบาลแต่หากพิจารณาเนื้อหาในข้อความทั้งหมดแล้วจะเป็นการกล่าวในเชิงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีกระทบไปยังองค์พระมหากษัตริย์ที่อ้างว่าเป็นการเข้ามาสั่งการก้าวก่ายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือไม่มากกว่าซึ่งคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงได้นำข้อความมาร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้ใช้อำนาจในการสืบสวนและไต่สวนเรื่องดังกล่าวหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายความผิดให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ2560สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมาสภ.หนองปรือจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงนำกำลังบุกจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบเล่นการพนันในภูวิลล่าหรูตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งชายและหญิงได้ทั้งหมดรวม18รายพร้อมของกลางเป็นโต๊ะสำหรับเล่นการพนันเสือมังกรหรือบาคาร่าไพ่ชีฟแทนเงินสดจำนวนมากการจับกุมสืบเนื่องมาจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าที่ภูวิลล่าแห่งนี้มีการลักลอบเล่นการพนันมีเซียนพนันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาไม่ซ้ำหน้าส่งเสียงดังอึกทึกนอกจากนี้จากการตรวจค้นยังพบผู้แจกไพ่4รายสัญชาติกัมพูชาตำรวจคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ยังอยู่กับแนนในชั่วโมงที่2นะคะแล้วก็นอกจากข้อความที่มาพูดคุยกันขอเพลงเนี่ยอีกหนึ่งแนวของข้อความที่ชอบมากๆโปรดปรานเป็นพิเศษก็คือข้อความที่เอาโจทย์มาให้ดีเจคิดนะคะมี1ข้อความบอกว่าวันนี้อยากจะฟังเพลงร็อกที่เป็นเพลงโปรดในใจตลอดการของพี่แนน1เพลงหูยากมากเลยอ่ะเพราะว่านันเป็นวัยรุ่นยุค2000แล้วก็หูช่วงนั้นมีวงร็อกหลากหลายวงมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเพลงนึงที่มันฝังอยู่ในใจตลอดแล้วก็คือฟังเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศตอนนั้นที่เราเป็นวัยรุ่นตอนที่เราอกหักแล้วก็ฟังเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีวลีที่บอกว่าถ้าสมมุติทำผิดอ่ะเราโทษแต่ตัวเองเนี่ยเมื่อไหร่เราจะได้โทษคนอื่นใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยว่าการที่เราโทษตัวเองอ่ะมันก็เจ็บดีเหมือนกันนะคะเพลงนั้นน่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนด้วยเหมือนกันนะคะงานจากซิลลี่ฟูลส์กับผิดที่ไว้ใจ

0: พอเปิดเพลงร็อกยุค2000ทำให้สมาชิกแก๊งบ่ายโมงเราบางคนคันมือนะคะบอกว่าอุ้ยคิดถึงค่ะเดฟของพี่ตูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen. EFM Fandom Life
2: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: เดี๋ยวคืนนี้นะคะต้อนรับ6หนุ่มแอดลาสมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ Tell Me Now นะคะซึ่งเพลงนี้ได้พี่แจ๊บ The Richman Toy มาโปรดิวซ์ให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาอ่านแฟนฟิกกันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในโค้งสุดท้ายที่ทีมงานเรากำลังเฟ้นแล้วแหละว่าจะเป็น5เรื่องไหนดีนะที่เอลิสส่งมานะคะเราจะได้เลือกมาอ่านกันในรายการเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะคะ 2:30 ถึง 4:00 กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
3: EFM Fandom Life
2: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: สวัสดีครับเจมส์มานะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเย้
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกไอ้ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่ที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยๆคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ครึ่งชั่วโมงแรกนี่เจนวายปื้มปริ่มไปแล้วนะคะกับเพลย์ลิสต์เพลงร็อกยุค 2000ดังนั้นเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้เอาเป็นเพลงร็อกของเจนซีบ้างละกัน

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคุณโป่งค่ะที่ผ่านมานะคะพิเศษมากๆเพราะว่านอกจาก2เรื่องที่ได้รับเลือกจากแคมเปญอังคารคุณโป่ง Horror Story นะคะให้ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทด้วยรวมไปถึงได้ต่อยอดทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเนี่ยไหนๆพี่ปรัชญาปิ่นแก้วมาแล้วขอเรื่องผีจากพี่ปรัชญาหน่อยดีกว่านะคะพี่ปรัชก็เอาเรื่องสมัยที่พี่ปรัชเขาทำงานออฟฟิศอยู่แถวสีลมแล้วเขาก็บอกว่าจะมีร้านนึงเนี่ยที่จะมีเหมือนขายแผ่นหนังอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขามีปัญหาก็คือลูกชายเขาเนี่ยไม่ยอมออกจากห้องไปเจอใครเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วเอาจริงมันไม่ได้มีผีโผล่ออกมาเป็นตัวเป็นตนนะคุณฟังแต่ว่ามันเป็นความลึกลับปนกับความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเจ้าของร้านแผ่นหนังคนนี้นะคะแล้วก็อย่างพี่ปัดเองเนี่ยก็ได้รับการไหว้วานจากคุณเจ๊คนนี้ที่เป็นเจ้าของร้านว่าช่วยหน่อยเพราะว่าเหมือนลูกชายเนี่ยชอบพี่นุกสุธิดามากเลยให้ช่วยโทรไปหน่อยได้ไหมว่าจะให้มันเล่น MV อะไรเงี้ยพี่ปัดก็บอกว่าพี่ปัดก็ยอมช่วยนะโทรไปแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนวางสายโดนวางสายใส่อะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยก็มีคุณผู้ฟังที่เขาฟังอยู่เขาก็บอกว่าพอเรื่องคุ้นมากเลยอ่ะคล้ายๆภาพยนตร์ที่พี่นุกสินใจเขาเคยเล่นเลยนะคะก็พี่ปัดบอกว่าใช่เลยก็คือเป็นพล็อตนั่นแหละที่เอาไว้ทำเป็นภาพยนตร์เรื่องถ้าจำชื่อเรื่องไม่ผิดชื่อเรื่องใครในห้องนะคะก็ฟังแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งมิติของเรื่องผีเนาะจริงๆแล้วมันมีหลากหลายนะเรื่องผีมีทั้งผีที่เป็นวิญญาณเลยผีเปรตผีปอบคุณไสหลากหลายมากนะคะนี่ก็คืออังคารคุณโป่ง X ของเรานั่นเองนะคะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตาพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคุณโป่ง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานถูกใจให้กับบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ใครที่คาดหวังว่าจะให้แนนพูดคำลาตอนนี้นะคะก็อาจจะบอกว่าต้องผิดหวังเพราะว่าไม่ลากันง่ายๆวันนี้อยู่กันยาวๆเลยเดี๋ยวแทนดีเจพี่อ้อมด้วยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วย1งานก็นับว่าเป็นเพลงร็อกนะแต่ว่าเป็นเพลงร็อกจากบอยกรุ๊ปที่อาจจะไม่ได้เป็นแนวร็อกด้วยตัวของกรุ๊ปของเขาเองแต่ว่าอันนี้ก็เป็น1เพลงที่ทำเป็นแนวร็อกนะคะงานจาก Proxy กับดีอยู่แล้วที่ต้องลา

0: say.
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan.
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: ออวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
1: พบกับ
2: แฉข่าวเช้า
0: วันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แชร์ข่าวเช้า
6: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: มสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
8: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเรือด่วนเจ้าพระยาปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น1บาทเริ่ม25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลยังพุ่งสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรหรอครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากส

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทมีผลตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นราคาอยู่ที่41บาท49สตางค์ต่อลิตรคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนเพื่อระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็น41บาท49สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทจึงมีการดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มต้นในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก16บาทเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเพิ่มเป็น36บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก32บาทเพิ่มเป็น33บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งทางบริษัทจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: หน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรหลังแก๊งค้าน้ำมันแอบซุกพงหญ้าริมแม่น้ำเมยอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเตรียมส่งข้ามแดนไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
6: วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสงยางส่วนที่กำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าสงยางฝ่ายปกครองอำเภอท่าสงยางเจ้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่35ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบตรวจยึดน้ำมันเชื้อเพลิงลักลอบซุกซ่อนเตรียมส่งออกโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรซึ่งอยู่บริเวณพงหญ้าริมแม่น้ำเมยในพื้นที่บ้านแม่ต้านหมู่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณทั้งสิ้น 1,600 ลิตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดทำการบันทึกและรวบรวมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสงยางเพื่อสืบสวนขยายผลหาผู้กระทำผิดและเจ้าของน้ำมันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไพฑูรย์ สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชาขออภัยค่ะในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมลprincessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
7: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีเติมแมวทุกวันมีประโยชน์กว่าที่คิดนะเพราะช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขทั้งในทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์เติมแมวแล้วมีความสุขไปด้วยกันนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM Fandom Live
1: ต้อนรับ5หนุ่มพอเซสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่าเทอร์นีออนเกมออนเราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
3: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
4: กลัวกลัวอย่าทำอะไรนะ
5: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
1: โคตรเทโคตรอันตราย
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
8: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเรื่องมาก
3: เฮียๆก็หล่อช้ำ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง SIP Event

0: ที่ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะชุดสืบสวนเตรียมขึ้นจำลองเหตุการณ์บนรถไฟอีกรอบพร้อมตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลัง10นาทีก่อนเกิดเหตุเพื่อเช็คการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตำรวจประชุมความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหลังขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์วานนี้หลังสังคมตั้งข้อสังเกตเรื่องน้ำหนักขบวนรถไฟกับระยะเบรกรู้ตัวเจ้าของรถที่จอดคร่อมรางวันเกิดเหตุแล้ว3คันเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: ท่านตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยหลังประชุมติดตามคดีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางว่าการจำลองเหตุการณ์บนขบวนรถไฟเมื่อวานนี้เป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานขับรถไฟว่าสามารถมองเห็นสัญญาณธงและสัญญาณไฟได้ในระยะเท่าใดโดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าพบว่าสามารถมองเห็นสัญญาณไฟสีขาว5ดวงได้จากระยะไกลซึ่งหมายถึงเส้นทางข้างหน้าปลอดภัยพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆบนขบวนรถไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ขณะนี้พนักงานผู้อ่านแถบวัดกำลังเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนอกจากนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลัง10นาทีก่อนเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคนขับรถไฟช่างเครื่องพนักงานดูแลรักษารถรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งหมดพร้อมเตรียมจัดทำคลิปจำลองเหตุการณ์แบบตัดต่อภาพเป็นช็อตเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์คดีอย่างละเอียดขณะเดียวกันหลังสังคมตั้งข้อสังเกตว่าการจำลองเหตุการณ์ครั้งล่าสุดแตกต่างจากวันเกิดเหตุจริงเนื่องจากขบวนรถไฟในวันเกิดเหตุบรรทุกสินค้าน้ำหนักหลายตันแต่ขบวนที่ใช้จำลองเป็นเพียงขบวนโดยสารโดยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุว่าการจำลองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องน้ำหนักหรือระบบเบรกโดยตรงอย่างไรก็ตามคณะทำงานเตรียมพิจารณาขึ้นจำลองเหตุการณ์บนรถไฟอีกครั้งเพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเบรกมาให้ปากคำในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันฝ่ายสืบสวนสามารถพิสูจน์ทราบผู้ครอบครองรถยนต์ที่จอดคล่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุได้แล้ว3คันส่วนรถจักรยานยนต์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาว่ารถคันใดจอดขวางรางก่อนเกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: แม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและขอบคุณน้ำใจจากกลุ่มคนไทยในต่างแดนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจปกป้องประเทศคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: พลโทวีรยุทธ์ลักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลบริเวณปราสาทตาเมินทมและพื้นที่ช่องเสม็ดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในเขตรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีเพื่อรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญและกล่าวให้โอวาทเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งนอกจากนี้ยังได้เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนภารกิจกองทัพจากกลุ่มคนไทยใจดีชิคาโกสหรัฐอเมริกาและคณะศิษย์เก่าลวสส.07ที่ร่วมส่งกำลังใจมาให้กำลังพลแนวหน้าโดยแม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในน้ำใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่ากองทัพภาคที่2จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อความสุขของประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
7: ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439 หรือโทรศัพท์02-354-7391-2 ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ครั้งแม้มันไม่ช่วยอะไร
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
4: สวัสดีครับพวกเรา
5: โปเตโต
4: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: Number 1

0: ไม่พูดเยอะเจ็บคอของจริงอู้บอดจ้างนะคะจากพี่บี้สุกริตเพลงนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเราด้วยนะคะแล้วก็ครองแชมป์อันดับหนึ่งมาติดต่อกัน2สัปดาห์แล้ว
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ Om ค่ะ
4: สนับสนุนโดย Mr.
5: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: สวัสดีอีกรอบนะคะบ่ายคล้อยๆเกือบจะเย็นๆแบบนี้วันนี้อยู่กับ DJ แนนนะคะอยู่เป็นเพื่อนหูฟังแทน DJ พี่อ้อม 4 โมงถึง 6 โมงเย็น Playlist ชั่วโมงนี้จะเป็น Playlist ที่เจ็บๆนิดนึง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: มีคุณฟังส่งข้อความมาแซวบอกว่าไม่ได้กลัวเจ็บหรอกนะที่บอกว่า playlist ชั่วโมงนี้มันจะเจ็บๆหน่อยไม่กลัวเจ็บกลัวง่วงมากกว่าเล่นลิ้นอ่ะถ้ากลัวง่วงเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวหน่อยดีกว่านะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของน้องบิลกินเนี่ยล่าสุดก็คือแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็เข้าพิธีรับปริญญาบัตรนะหลังจากที่น้องจบโทแล้วนะคะที่ UCL ประเทศอังกฤษนั่นเองก็ยินดีกับบิลกินด้วยแล้วก็เอ็นดูอ่ะเห็นคลิปที่น้องขึ้นเวทีไปก็มีแฟนคลับเนี่ยเขามาคอมเมนต์ว่าอันนี้ตัวปลอมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตัวจริงต้องสะดุดเอ็นดูบิลกินนะคะอ่ะพูดถึงบิลกินแล้วถามหน่อยใครที่เลี้ยงน้องแมวรู้สึกว่าแมวบ้านไหนเอาใจยากบ้างถ้าแมวบ้านไหนเอาใจยากนะคะต้องนี่เลยอาหารแมวมีโอตัวช่วยดีๆสำหรับเอาใจแมวถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกินก็ต้องเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารแมวมีโอที่หอมอร่อยแล้วก็ถูกใจน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงให้น้องแมวขนสวยตาใสปิ๊งแข็งแรงอาหารแมวมีโอมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็สมดุลด้วยมีสูตรให้เลือกเลยนะครบตั้งแต่สูตรสำหรับแม่แมวแล้วก็ลูกแมวลูกแมวหลังหย่านมแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็แมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์ด้วยและเขายังมีการควบคุมปริมาณโซเดียมให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวในแต่ละวันอีกด้วยนะคะเพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆอาหารแมวมีโอนะคะหาซื้อได้ง่ายหลากหลายช่องทางทั้งร้านขายอาหารสัตว์ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์ก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอมีแมวต้องมีโอค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
4: มีแมวที่ไหนต้องมีบัสมีแมวที่ไหน
1: ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะกับเจ้าของเรื่องทั้ง2เรื่องที่เขาส่งเรื่องมากับแคมเปญอังคารคุมโปง Horror Story แล้วก็ได้รับเรื่องนะมีเรื่องหากินกับผีนะคะเป็นเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์ที่ถูกทักจากคุณผู้ชมว่าเอ๊ะเห็นว่ามีใครนั่งอยู่ข้างๆก็เลยเอาจุดนี้มาทำกิมมิคเพิ่มยอดขายซะเลยแต่มันต้องแลกมากับอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือเป็นพล็อตเรื่องของเรื่องหากินกับผีแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นประสบการณ์ของเหล่าลูกเรือที่เวลาเขาจะต้องไปเลเวอร์ตามโรงแรมเนี่ยมันจะมีอยู่โรงแรมหนึ่งและมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งห้องหมายเลข5เป็นห้องที่ไม่มีใครอยู่แต่ทำไมเหมือนมีอะไรออกมาจากห้องนี้ตลอดเวลาทั้งเสียงเคาะเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะนี่คือเรื่องพอดเรื่องจากเรื่องห้องพักต้องห้ามนั่นเองเผื่อใครยังไม่ได้ฟังเรามีเปิดให้ได้ฟังกันในอังคารคุมโปง X ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้าเรา X กับ The Ghost นะเจอกับน้องเจนแล้วก็พิมพ์เล็กนะคะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีครับอ๊อฟจุมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: ปกติเนี่ยเวลาเราฟังคนที่เขาเป็นมืออาชีพในอาชีพหนึ่งเนี่ยเราก็มาจะได้คำแนะนำบ่อยๆว่าเราต้องมีแพชชั่นกับอาชีพนั้นเราต้องชอบมันรักมันมากๆแต่มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าเรารู้สึกกลางๆกับมันคือก็ไม่ได้ชอบที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไม่ชอบด้วยนะคะซึ่งคุณแก้มใหม่เนี่ยที่เป็นเมกาบาร์ติสเป็นตัวแทนที่มาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นความรู้สึกนั้นแหละแล้วมันข้อดีก็คือเวลาที่เขาทำผลงานได้ดีมากๆลูกค้าชื่นชมเนี่ยเขาก็ไม่ได้อินไปกับมันมากถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขแต่ก็ไม่ได้หลงจมอยู่กับมันหรือเวลาที่เจอเรื่องอะไรที่ไม่โอเคความผิดหวังในสายงานเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องฟูมฟายไปกับมันก็เหมือนกับว่ามองเข้าไปแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนกลางที่อยู่ในนั้นก็เลยรู้สึกทำงานนี้ได้ดีเหมือนกันกับความรู้สึกแบบนี้นะคะนี่คือแบบว่าเรื่องราวพาร์ทนึงของการเป็นเมกาบาร์ทิสของคุณแก้มใหม่นะคะยังมีเรื่องราวเต็มๆดูย้อนหลังกันได้นะคะทาง YouTube A Time กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
6: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM New Release
3: EFM New Release วันนี้นะคะเป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็เป็นหนึ่งวงที่แนะว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเหมือนกันนะคะกับวงมกรานั่นเองวงมกราเนี่ยเป็นวงดนตรี3ชิ้นอินดี้สายเลือดไทยนะคะแล้วก็เป็นดนตรีแนวนีโอหมอลำไซเคเดลิกร็อกนะคะคือล่าสุดเนี่ยเขาได้เป็นวงไทยวงแรกที่ได้ไปเล่นในรายการ Live on KEXP KEXP เนี่ยมันเป็นสถานีวิทยุแล้วเขาก็มีช่อง YouTube ด้วยซึ่งรายการเนี้ยมันดังมากเรื่องของการแบบไลฟ์เซสชันมันจะมีวงดังๆที่ไปเล่นรายการนี้แล้วก็หนึ่งในวงนั้นก็คือมกรานั่นเองนะคะเขาเอาเพลงไปเล่น4เพลงด้วยกันแล้วก็วันนี้มี1ใน4เพลงที่เขาเอาไปเล่นมาเปิดให้ได้ฟังกันกับเพลงที่ชื่อว่าโคโค่จากวงมกราค่ะ

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

เรายังตรงกันอยู่ไหมนะคะในเวอร์ชันของพี่แบงค์ปรีติชั่วโมงนี้เป็นเพลย์ลิสต์แบบเจ็บๆไปแล้วแนนแพลนเอาไว้ว่าชั่วโมงหน้าอยากจะได้เป็นเพลย์ลิสต์อารมณ์หน่วงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณฟังคิดเหมือนกันแล้วก็อยากฟังเพลงอารมณ์หน่วงๆเหมือนกันไหมถ้าคิดเหมือนกันนะคะแนะนำเพลงที่อยู่ในธีมนี้มาได้แล้วก็เดี๋ยวรอฟังชั่วโมงหน้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: กับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
2: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราจะลองหาใช้ให้ครบทุกอย่างลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: งแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7พระอาการยังทรุดลงเนื่องจากพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย400ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการและผู้บังคับการในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคง9ด้านย้ำชัดไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายขณะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชู6หน้าที่ตำรวจปกป้องประเทศปราบอาชญากรรมย้ำบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดจริงจังประชาชนต้องรู้สึกปลอดภัยนายกรัฐมนตรีสวนกลับพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะหลังตั้งข้อสังเกตองคมนตรีร่วมประชุมปภ.ย้ำไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นการนำเสนอผลงานฉะแค่นี้ยังไม่รู้เลยการบริหารประเทศเป็นอย่างไรแค่จะมาวิจารณ์ด้านศรีสุวรรณไม่ทนบุกกกต.ร้องยุบพรรคประชาชนโพสต์กล่าวหาองคมนตรีแทรกแซงรัฐบาลชุดสืบสวนเตรียมขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์อีกรอบหลังสังคมตั้งคำถามเรื่องน้ำหนักขบวนรถไฟกับระยะเบรกจ่อเช็คไทม์ไลน์ย้อนหลัง10นาทีก่อนเกิดเหตุเตรียมเอาผิดรถที่จอดคร่อมราง3คันด้านการรถไฟเอาจริงสั่งพักงานพนักงานแล้ว2รายหลังปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถพร้อมยกระดับสู่องค์กรปลอดยาเสพติดผู้กำกับสน.มักกะสันยันพบยาบ้าและกัญชาในคนขับรถไฟพร้อมแจ้ง3ข้อหาคนขับรถไฟคนขับรถเมย์พนักงานกั้นทางรถไฟฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกรรมาธิการการกีฬาแนะรัฐบาลเร่งเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026จ่อเชิญกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความคืบหน้าสัปดาห์หน้าพร้อมให้กำลังใจรัฐบาลหากสุดท้ายไม่มีถ่ายทอดสดเชื่อประชาชนเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันรอลุ้นบุญรวียมจินดาหัวหน้าพรรครวมใจไทยเดินหน้าดันเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสู่ที่ประชุมกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วชี้รางวัลไม่ปรับเพิ่มมานานกว่า10ปีเสนอรางวัลที่1ขยับจาก6ล้านเป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 เป็น 5,000 บาทกรมการปกครองออกประกาศคุมเข้มห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับในทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังปรากฏข่าวลักลอบพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะหรือโพสต์โชว์อย่างคึกขนองกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลเจ้าของลัทธินิมิตพิสดารฝากขังศาลอาญาค้านประกันตัวเหตุพฤติกรรมทำซ้ำซากวันข่มขู่เหยื่อค้นบ้านเจอหลักฐานเด็ดเพียบสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านชี้รัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องชูไตรมาส 4 GDP ขยับ 2.5% ทั้งที่ประมาณการไว้แค่ 0.3% ลั่นหักหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่ด้านกระทรวงพาณิชย์ช่วยเต็มที่เตรียมแจกคูปองลดค่าครองชีพ100บาท4มิถุนายนนี้เรือด่วนเจ้าพระยาทุกเส้นทางประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก1บาทเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลยังพุ่งสูง
3: อยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยย
2: ิ้
1: ม
2: สวัสดีครับพวกเราสครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
5: สนับสนุนโดย Mr. DIY

ไม่ค่อยแฟร์เลยเนาะเวลาที่แอบชอบใครแล้วทำให้เขาได้ทุกอย่างทำมากกว่าใครแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือแค่ความรู้สึกดีๆแต่ไม่ได้เป็นความรู้สึกรักจากเขานะคะงานนี้จาก Slap Kiss ไม่มีที่ยืนเมื่อวานมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าใครที่ได้ดู MV เพลงนี้ของ Slap Kiss แล้วเนี่ยก็คงจะได้เห็นน้องเอเอวงบาสเป็นพระเอกด้วยเอาอีกหนึ่งเพลงของความรู้สึกดีๆแต่ไม่ได้เป็นความรู้สึกรักนะคะแค่น้องชายจากบัสเซเว่น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: ถือว่าเป็น playlist รวมความรู้สึกหนุ่งหน่วงของการได้เป็นคนที่ยืนข้างๆอาจจะเป็นคนที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้เป็นคนนั้นในชีวิตเขาเป็นคนสำคัญสักที
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: แต่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะได้มีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะได้เป็นฟงเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นไม่มีปัญหานะคะเหมือนเรื่องของคุณฟรองก์ที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างแฟนและครอบครัวนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ไม่ถูกกันเนาะอย่างครอบครัวเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์มาทางคุณฟรองก์ว่าเวลาแฟนทำงานเนี่ยทำไมชอบถอนหายใจจังเลยไม่ค่อยชอบมีอะไรเล็กๆน้อยๆจุกจิกนะคะส่วนแฟนก็แน่นอนว่าก็ไม่ชอบครอบครัวคุณฟ้องเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัญหาคือคุณฟ้องบอกว่าบางทีเนี่ยก็จะพูดในเรื่องที่ไม่ดีของครอบครัวด้วยคำหยาบบ้างแล้วก็หลังๆทะเลาะกันมีจังหวะผลักและเริ่มมีการลงไม้ลงมือนะคะเหนื่อยจังเลยกับการต้องเป็นคนกลางจะทำยังไงดีให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะซึ่งมีคำแนะนำนึงจากพี่ๆเขาที่แนนว่ามันน่าจะปรับใช้ได้เผื่อว่าใครที่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีพี่ๆเขาบอกว่าไหนฟ้องลองลิสต์มาสิว่าคนคนนี้มีข้อดีอะไรบ้างข้อดีที่จะมาหักล้างกับข้อเสียของเขาที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะก็ลองทำดูได้คุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราคิดวนๆอยู่ในหัวเนี่ยมันอาจจะหาทางออกไม่เจอแต่ถ้าเราลองลิสต์ออกมาดูมันอาจจะชั่งน้ำหนักได้แล้วก็มีนำไปสู่การตัดสินใจได้ก็ได้เหมือนกันนะคะพูดท้อพูดโทขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
4: พูดท้อพูดโทรอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: สวัสดีวันพฤหัสบดีเคลียร์งานหมดแล้วอย่าเพิ่งหลงดีใจเดี๋ยวงานใหม่ก็เข้ามาค่ะสู้ๆนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ใจสมาร์ทฮะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
4: วิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอนป๊อปป๊อปคอนเอ๊ะป๊อปคอนป๊อปป๊อปคอน

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Elevenโหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Elevenโกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: สวัสดีค่ะแอลลี่นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวอี
5: อี EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดย Mr.
8: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
9: อยู่ในช่วงเพลย์ลิสต์ส่งท้ายแล้วนะคะเมื่อกี้แอบแวบไปดูตรงถนนอโศกให้ว่าการจราจรเป็นยังไงบ้างนะคะตอน 5:45 นาทีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพระราม4เนี่ยโอ้โหรถยังถือว่าวิ่งฉิวนะยังไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้ากลับไปทางพระราม9เนี่ยอันนี้คือค่อนข้างจะแน่นแหละค่อนข้างจะขยับได้ช้าลงช้าลงทุกทีนะคะก็เผื่อว่าใครอยู่บนท้องถนนถ้าสมมุติว่าอยากจะวางแผนเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเราหลงเข้าไปติดแล้วมันออกยากเหมือนกันนะในช่วงเวลา rush hour แบบนี้นะคะหมดเวลาแล้วคุณฟังเดี๋ยวลาไปด้วยงานนี้จากยังโอมและการใจฉันตามเธอไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีในช่วงแฟนดอมนะ

0: มามิแมวฟินต้องกินนม
1: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่เฮ้ย Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: 1 2 3
6: Italias
5: สวัสดีครับพวกเรา
6: Atlas
5: จูเนียร์ครับ
7: เออร์วินครับ
8: แทดครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง FM 94
7: ทอล์กอารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
4: สวัสดีครับผมบอยเกษมพงศ์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: เมื่อสักครู่นี้เปิดชั่วโมงกันมาด้วยเพลงที่ชื่อว่าอดีตคืออดีตนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นงานของพี่ Dax Rock Rider featuring กันกับพี่หนึ่ง ETC แล้วก็พี่ชาวจากค็อกเทลด้วยเฮ้ยคือ3ยอดฝีมือสุดๆเลยนะคะแล้วก็ในพาร์ท MV สามารถไปดูกันได้ที่ช่องของ Mi Records เลยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่18ประจำสัปดาห์นี้สำหรับ EFM Playlist of the Week ของเรานะคะก็ใครที่เป็นแฟนของ3คนนี้อยู่แล้วบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะถูกใจเป็นการรวมตัวกันที่ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับดาวยาวๆไปจนถึง4ทุ่มเลยแล้วก็2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับ6หนุ่มแอตลาสกับซิงเกิลใหม่ของเขาที่ชื่อว่า Tell Me Now ไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันสำหรับในรายการ Event Fandom Live นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชาวเอลิสก็เจอกัน2ทุ่มครึ่งได้เลยค่ะ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

เธอน่ะคือความสุขของฉันก็เพราะฉันมีเธอที่เป็น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะต่อกันไปเลยนะคะสำหรับเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงแรกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเธอเท่านั้นจากบุรินทร์นะคะวอลแวร์จากน้องวอคุณและคุณเท่านั้นจากคุณแกงส้มรักแรกพบจากบิวกินแล้วก็อย่าไปรักใครอีกนะจากเลดี้ปรางแล้วก็หนึ่งคนตรงนี้จากเพอร์พีชนะคะเรียกว่าหวานตัดขากันไปเลยนะคะสำหรับชั่วโมงแรกแบบนี้นะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนมาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวกันนะคะแน่นอนน้องแมวของเราเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เหมาะมากๆกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry ค่ะเขาเป็นแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นเลยถามว่าเขาดียังไงคือเขาอ่ะเป็นอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือ Freeze Dry ของเขาเนี่ยที่ผสมลงไปกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากๆเลยขนาดเม็ดจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 มิลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์มันจะพอๆกับเม็ดอาหารเพราะฉะนั้นน้องแมวก็จะไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีซไดร์แล้วก็จะยังกินฟรีซไดร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยก็เลยจะทำให้น้องแมวเขาได้สารอาหารที่มันครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนที่เขาใช้ซึ่งใช้แต่โปรตีนคุณภาพสูงทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งกินโนเขาผสมฟรีซไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวแล้วในถุงเดียวของเขาเนี่ยประหยัดเวลาพ่อแม่แมวอย่างเราเรามากในการที่จะต้องซื้อฟรีสไตล์มาแยกเองมาผสมเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบ้านไหนอยากลองแต่อุ๊ยถ้าซื้อไปถุงใหญ่แล้วแมวจะชอบไหมนะตอนนี้เขาออกขนาดแบบขนาดเปิดใจนะคะขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันในราคาแค่ซองละ15บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อได้เลยนะคะที่ร้านค้าทางการของยูนิชามเพจทั้งทาง Shopee แล้วก็รวมถึง TikTok Shop ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทาสแมวจ๋าฝากไว้ด้วยสำหรับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตร์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็รวมถึงร้านค้าทางการยูนิชามเพจด้วยลองเลยนะคะอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตร์รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันพฤหัสบดีเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ช่วยเป็นคนที่ดีกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

0: EFM New Release.
1: ช่วงนี้รีลีสของดาวในชั่วโมงนี้นะคะดาวเลือกงานที่หลายๆคนถึงขั้นพูดว่านี่คือการมาแบบมาฟีเจอริ่งกันแบบเลิศจริงๆโจอี้ภูวศิษฐ์แท็กทีมพี่พันธ์วรการพี่พันธ์นี่คือเราไม่ได้ยินเสียงเขาร้องเพลงแบบเป็นเพลงเต็มๆมานานมากๆแล้วนะคะชวนแฟนเพลงมากินข้าวหม้อเดียวกันเป็นประโยคจีบน่ารักน่ารักกับซิงเกิลนี้ที่ชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะคะเป็นเพลงสุดท้ายปิดอัลบั้มโพนไซส์สไตล์ซาวนั่นเองนะคะก็เป็นเพลงแบบแนวป๊อปร็อกแล้วก็จะมีการสอดแทรกจังหวะพื้นบ้านสไตล์โจอี้เหมือนเดิมสนุกฟังง่ายติดหูแล้วพอมีพี่พันธ์มาอีกอ่ะมันมีมิติอีกมิตินึงที่มันแบบหญิงผู้หญิงตาดำๆจำได้ไหมเออที่แบบอารมณ์เพลงสมัยนั้นน่ะมันถูกใส่เข้ามาในเพลงนี้ด้วยทุกคนลองฟังเพลงนี้กันดูนี่คือหม้อหุงข้าวงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกันกับพันธ์วรการค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.พ
3: บกับ
4: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออยหอยกอปอกระป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
10: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
11: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
12: สวัสดีครับผมเล็กรัชเมธนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
15: Number 19

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: EFM Fandom Life ของเราคืนนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะกับเจ้าของซิงเกิลเมื่อสักครู่กับ Tell Me Now นะคะงานจาก Atlas นั่นเองเดี๋ยวเราจะได้เจอ6หนุ่ม Atlas นะคะที่เขาจะมาอัปเดตเรื่องของซิงเกิลนี้ด้วยแล้วก็อัปเดตชีวิตเรื่องราวต่างๆด้วยนะคะเจอกัน 20:30 จนถึง 20:00 แน่นอนคืนนี้นะคะขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทก็หมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Dao ค่ะ

นี่คือเหตุผลค่ะงานจาก Tree Man Down นั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังเบรกเราจะได้เจอกันกับ At Last แน่นอนนะคะกับ Event Phantom Live แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวกันก่อนที่ไปฟังข่าวกันนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้ให้สัก 3-4 เพลงก็แล้วกันนะนี่คือพระเอกจาก Serious Bacon Featuring กันกับ Your Boy TJ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นการลงแบบรวมตัวกันที่ลงตัวทีเดียวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News

EFM News。EFM News。EFM News。EFM News。EFM News。

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นาทีโดยประมาณแบบนี้เนี่ยผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็บนช่องทางออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าและหลังจบรายการครับรับฟังย้อนหลังกันได้ช่องทางพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาตามกันความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดใต้แอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับคนขับรถไฟประมาทขณะเกิดเหตุสั่งเข้มงวดตรวจปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานระบบขนส่งทุกคนนะฮะขณะที่นายมนตรีวันนี้ไปมอบนโยบายผู้ว่านะฮะไปอยู่ถึงผู้การตำรวจ76จังหวัดหน่วยงานความมั่นคงทุกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนก่อนบินฝรั่งเศสคืนนี้เตรียมพบปะหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสกันด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำนะครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
5: และหลอดแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
4: เจเดนเจเดน
6: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
7: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
8: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับสำหรับค่ำนี้ครับเริ่มที่แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระการทางพระหฤทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัสสาวะหรือปอดและพระวกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังครับขยับมาที่กรณีพรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตกรณีองคมนตรีเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุครับว่ารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรซึ่งล่าสุดเมื่อเช้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีกนะครับล่าสุดเนี่ยนายกได้ออกมาตำหนิแรงครับระบุพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะไม่รู้เรื่องการบริหารประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวครับว่าการที่องคมนตรีเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติคณะองคมนตรีแต่ละท่านจะต้องไปรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคและหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจดีนายกใช้คำนี้ครับนายกบอกว่าไม่ใช่การประชุมไม่ใช่การสั่งการไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนะฮะอันนี้คือนายกใช้คำนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนี้นะครับด้านคุณศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองครับเพื่อขอให้สืบสวนไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนนะฮะการที่คณะองคมนตรีมาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งในปีนี้นะฮะถือว่าเป็นการมาแนะนำรัฐบาลตามปกติอย่างที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปี60นะฮะถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลแก่คนไทยเนี่ยคุณศรีสุวรรณอธิบายแบบนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าการที่พวกประชาชนโพสต์ข้อความแสดงออกในลักษณะตำหนิรัฐบาลแต่ไปก้าวล่วง ถึงการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีถือได้ว่าพรรคประชาชนมีเจตนาที่กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการด้วยนะฮะขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับนายมนตรีเตรียมบินฝรั่งเศสคืนนี้มีวาระที่จะหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569นายกบอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้พบปะหารือกับเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งถือว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนั้นให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการก็ตามขณะเดียวกันครับจะมีโอกาสได้พบปะกับบรรดาผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราด้วยนะครับสำหรับคณะปรีครับที่จะร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับก็จะมีในส่วนของคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ที่ดูเรื่องของอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมซึ่งมีภารกิจราชการต่างประเทศที่ฝรั่งเศสอยู่แล้วรวมถึงจะมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยก็จะได้ไปหารือกันในหลายประเด็นหลายเรื่องครับทั้งการยกระดับการเพิ่มมูลค่าทางการค้าเรื่องของพลังงานเรื่องของ AI นะครับไปโชว์ศักยภาพแสนยานุภาพความพร้อมกันหน่อยครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีความพร้อมขนาดไหนนะฮะในการที่จะเข้ามาเป็นฐานการผลิตที่นักลงทุนสามารถตัดสินใจง่ายๆมาลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนจากฝรั่งเศสแล้วก็จะได้ถือโอกาสในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าด้านแฟชั่นซึ่งไทยมีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบภูมิปัญญาเนี่ยยังไม่นับรวมถึงมิติความมั่นคงทางอาหารต่างๆที่ถือว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเนี่ยถ้าเติมโนว์ฮาวเติมไอเดียเติมครีเอทีฟิตี้ของฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยเชื่อว่ามันต่อยอดไปได้อีกไกลนะฮะส่วนกรณีที่หลายคนจับตาครับเอ๊ะนายกไปถึงฝรั่งเศสเจอมาครงเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาด้วยหรือไม่นะฮะนายกบอกว่าถ้าเกิดทางมาครงหรือประธานาธิบดีฝรั่งเศสถามมาเนี่ยก็พร้อมที่จะอธิบายแล้วก็ชี้แจงนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่นึงช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับข่าวค่ำนะครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหมดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับนายกมอบนโยบายผู้ว่าผู้การตำรวจ76จังหวัดหน่วยความมั่นคงทุกระดับเพิ่มประสิทธิภาพแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียกย่อๆคือเวิร์กช็อปนี่แหละฮะเพื่อจะขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนายกบอกว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็ได้เสริมความมั่นคงให้ปลอดภัยนะฮะจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบโดยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานมั่นคงต่างๆเนี่ยถือว่าเป็น4เสาหลักของความมั่นคงของประเทศที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทางด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการดูแลพี่น้องประชาชนโดยในส่วนของการป้องกันเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดนะครับคอยประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยด้านการปราบปรามเนี่ยก็จะให้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่มีการแทรกแซงการทำงานและรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ด้านการช่วยเหลือประชาชนครับให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ถ้าพูดถึงอาชญากรรมเองก็มีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะฮะก็ร่วมมือกันทั้งคนในคนนอกเนี่ยนะฮะเช่นธุรกิจนอมินีมั่นใจว่าไม่เกินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกคนที่จะช่วยกันป้องกันและปราบปรามต้องไม่ให้คนต่างชาติมาข่มเหงคนในบ้านต้องดูแลประชาชนให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนายกเน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมการประชุมครับขอให้มั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการเมืองวันนี้ได้รับนโยบายจากรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วขอให้คำยืนยันว่าจะไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปบอกท่านว่าฟังนายกไปแต่ไม่ต้องทำตามหากคนอื่นมาสั่งหรือมาขอท่านก็ขอให้ถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็ไม่ต้องไปปฏิบัตินะครับด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรให้สัมภาษณ์หลังร่วมเวิร์กช็อปกับนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีบอกว่าอีกไม่นานครับจะมีการปราบปรามเรื่องของนอมินีต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยมาทำกิจการผิดกฎหมายไม่ถูกต้องนะโดยที่คนต่างชาติอยู่เบื้องหลังนะฮะก็จะมีอีกล็อตใหญ่ล็อตนึงเลยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลอยู่ในมือและอยู่ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแต่ว่าจะเปิดปฏิบัติการเมื่อไหร่เดี๋ยวรอจับตากันนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเปิดปฏิบัติการในหลายพื้นที่ด้วยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างบอกขออุบไว้ก่อนสำหรับปฏิบัติการครั้งที่แล้วเนี่ยออกหมายจับไปแล้ว3รายจับได้2หนีไปอีก1ซึ่ง2รายที่จับมาเนี่ยพบความผิดปกติในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทมีข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์เอกสารบัญชีการเงินต่างๆตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการรวบรวมแล้วก็พิสูจน์ทราบเพื่อขยายผลนะครับขยับไปดูเหตุรถไฟชนรถเมย์กันหน่อยครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมยอมรับคนขับรถไฟประมาทขณะเกิดเหตุสั่งเข้มงวดตรวจปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานระบบขนส่งทุกคนนะครับวันนี้ในส่วนของการประชุมสภาฮะนายสังคมแดงโชติ สส.ประจวบพรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้สอบถามสด นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมเรื่องเหตุการณ์รถไฟที่ชบวนชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงแล้วก็มีผู้เสียชีวิต8ฝ่ายว่าเหตุใดรถไฟจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันนะฮะแล้วอยากรู้เรื่องความชัดเจนมาตรการการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถการห้ามเดินรถไฟหากไม้กั้นไม่ลงจะมีกลไกบังคับใช้และติดตามผลอย่างไรและจะห้ามรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในหรือเปล่าจะใช้แนวทางไหนไปจนถึงเรื่องของการเยียวยาดูแลผู้เสียชีวิตปรากฏว่าคนที่มาตอบกระทู้ก็คือรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ชี้แจงแทนรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าขบวนรถไฟคันเกิดเหตุใช้ความเร็วอยู่ที่34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วปกติก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณสิริพงษ์บอกว่ามีไฟเหลืองแจ้งเตือนให้ชะลอขบวนรถที่สถานีมักกะสันแล้วขณะเกิดเหตุปะทะเนี่ยความเร็วขณะปะทะอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นข้อมูลในส่วนของขบวนรถไฟคันเกิดเหตุนะครับซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าพนักงานขับรถไฟเนี่ยประมาทใช้สารเสพติดหลายตัวด้วยปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ออกจากราชการไปก่อนแล้วแล้วก็ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสำหรับการตรวจสารเสพติดให้กับพนักงานที่อยู่ในระบบขนส่งสาธารณะทุกคนไม่ใช่เป็นการวัวหายล้อมคอกแต่เป็นสิ่งที่ทำมาโดยตลอดเพียงแค่ว่าที่ผ่านมาใช้ลักษณะการสุ่มตรวจแต่ว่าหลังจากนี้ใช้วิธีการปูพรมตรวจทุกคนทุกสังกัด 7-15 วันส่วนกรณีที่จะต้องศึกษาว่าเอ๊ะไม่ให้ขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นไหนนะฮะคุณสิริพงษ์บอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของการสร้างภาระให้กับประชาชนเสียเวลาเปลี่ยนขบวนรถไฟทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องรับฟังรอบด้านนะครับนำมาหาทางออกเพื่อคู่ขนานกับการลดปัจจัยเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นมาตรการระยะสั้นที่จะนำมาแก้ปัญหาส่วนมาตรการระยะยาว 1-2 ปีเนี่ยจะมีการเชื่อมต่ออนุสัญญาณระหว่างรถไฟกทม.ตำรวจจราจรเนี่ย3หน่วยที่ดูแลพื้นที่เนี่ยเอาเทคโนโลยีมาใช้ส่วนมาตรการระยะยาวครับอาจทำเป็นการขนส่งระบบรางในโรงคติคือรถไฟวิ่งรางลอยฟ้าทั้งหมดส่วนถนนด้านล่างให้เฉพาะรถยนต์วิ่งเท่านั้นสำหรับมาตรการเยียวยาเนี่ยทั้งขสมก.แล้วก็การรถไฟจะเร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะขอโทษและดูแลทุกคนนะก็บอกว่ามีเงินชดเชยให้คนบาดเจ็บตามอาการตั้งแต่130,000จนถึง1ล้านนะครับส่วนกรณีเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีเงินชดเชยณขณะนี้เนี่ย2,390,000บาทต่อรายทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าเรื่องของมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุกรณีของแยกอโศกเนี่ยนะฮะซึ่งผลการตรวจสารเสพติดในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถไฟเนี่ยนะฮะวันที่19พฤษภาตรวจไป157รายผลคือไม่พบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานทั้ง157คนแต่ฮะในวันที่20พฤษภาตรวจไป141ปรากฏว่าใน141เจอสารเสพติดอีก2รายด้วยกันนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยครับว่าภายหลังรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับฟังผลการจำลองเหตุการณ์บนขบวนรถไฟเมื่อวานที่ผ่านมามีข้อสั่งการเพิ่มเติมครับให้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำภาพย้อนหลังก่อนเกิดเหตุ10นาทีแบบช็อตต่อช็อตเอาแต่ละช็อตมาวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างละเอียดแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆครับคือ1การเคลื่อนตัวของขบวนรถไฟ2การทำงานของพนักงานควบคุมไม้กั้นและ3เส้นทางการเดินรถของรถเมย์รวมถึงรถคันอื่นในจุดเกิดเหตุเพื่อเห็นภาพชัดเจนว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีอะไรบ้างย้อนหลังไป10นาทีแบบช็อตต่อช็อตหลังจากนี้เจ้าที่จะนำภาพจากการจำลองมาเปรียบเทียบกับเวลาจริงแบบนาทีต่อนาทีด้านความคืบหน้าการสอบสวนล่าสุดผู้เชี่ยวชาญที่อ่านข้อมูลจากแถบบันทึกความเร็วหรือกล่องดำของรถไฟเนี่ยได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังสั่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อดูพฤติกรรมของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บริเวณรางรถไฟก่อนเกิดเหตุว่าขับเข้ามาหยุดหรือเคลื่อนตัวอย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ใช่พิจารณาเฉพาะช่วงที่รถหยุดนิ่งอยู่บนราง และตอนนี้ครับตำรวจมีการแจ้งข้อหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเบื้องต้นนะฮะ3คนด้วยกันคือ1พนักงานขับรถไฟ2คนขับรถเมย์3พนักงานกั้นทางรถไฟนะ3คนนี้โดนไปเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายเนี่ยส่วนคนที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายเนี่ยก็คือตัวพนักงานขับรถนะฮะที่เป็นสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและกัญชานะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ครอบครัวของน้องแอลนะฮะคุณสุภาพรอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์เดินทางไปยังอู่รถเมย์ย่านพระราม9ซึ่งเป็นที่จอดซากรถโดยสารคันเกิดเหตุที่ถูกรถไฟชนเพื่อประกอบพิธีเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของญาติที่มาร่วมพิธีหลายคนร้องไห้ครับสำหรับน้องแอลเป็นผู้เสียชีวิตรายที่7นะครับที่ทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้ในบรรดาผู้เสียชีวิต8รายก็จะเหลืออีก1รายเนี่ยซึ่งทางพลตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้กำกับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าร่างของรายที่8เนี่ยจากการตรวจสอบพิสูจน์ทราบยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ว่ายังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับอีกคดีครับผบ.ตร.สั่งโอนคดีแก๊งตำรวจอุ้มชาวจีนสะแก้วให้ส่วนกลางสั่งออกจากราชการทันทีพลตรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่าเพื่อการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและรัดกุมได้สั่งการให้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวมายังตร.โดยตรงซึ่งทางตร.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะพิจารณาดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้เองเบื้องต้นได้รับรายงานจากทางตำรวจภูธรภาค2และพลตรวจเอกสำราญนุนมารองผบ.ตร.แล้วอีกทั้งเรื่องนี้ได้รับทราบข้อมูลเบาะแสจากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่ก่อนที่จะตกเป็นข่าวซึ่งได้สั่งการกำชับอย่างเด็ดขาดไปว่าจะไม่ปล่อยปละละเลยเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดแม้แต่รายเดียวโดยเปรียบเทียบครับว่าเป็นเสมือนเห็บหมัดในองค์กรจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดต้องใช้ยาแรงเข้าไปจัดการจับกลุ่มทันทีส่วนขบวนการเจ้าหน้าที่ตำรวจประพฤติไม่ชอบก่อเหตุอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนในพื้นที่สระแก้วล่าสุดร้อยตำรวจเอกประยูนหรือที่รู้จักกันในชื่อผู้กองตีได้เดินทางมามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนนะฮะณสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเป็นที่เรียบร้อยภายหลังจากที่กลุ่มผู้เสียหายชาวต่างชาติสัญชาติจีนจำนวน5รายได้ชี้ตัวยืนยันอย่างชัดเจนว่าร้อยตำรวจเอกประยูนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการสำคัญโดยทำหน้าที่ในการสั่งการตลอดจนคอยส่งเสบียงอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างที่มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวคดีนี้มีผู้ต้องหาเป็นตำรวจ4นายเป็นพลเรือน1นายนะส่วนคดีจับกุมซุนหมิงเฉินหรือว่านายหมิงเฉิงซันที่ไปรถพลิกคว่ำแล้วตำรวจไปเจออาวุธปืนก่อนขยายผลไปเจออาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากเรียกว่าเป็นคลังอาวุธได้เลยเนี่ยฮะที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะล่าสุดตำรวจขยายผลเรื่องนี้ไป7คดีจับกุมผู้ต้องหาได้อีก11คนมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทางพลตรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยกรณีของนายซุนหมิงเฉินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดโดยขยายผลพบเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและจากการขยายผลเครือข่ายเส้นทางการเงินและเส้นทางของกระเป๋าเงินดิจิทัลของนายซุนหมิงเฉินเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเคสหลอกลวงออนไลน์อื่นจากการตรวจสอบพบว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยมีบัญชีธนาคารของประเทศไทยเนี่ย5บัญชีได้ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบัญชีต่างๆอีกกว่า648บัญชีมูลค่าความเสียหายกว่า815ล้านบาทสำหรับในส่วนของการซื้อขายเหรียญคริปโตนะหรือว่ากระเป๋าตังค์ดิจิตอลเนี่ยนะฮะก็มีการซื้อขายตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วกลุ่มที่อยู่ระหว่างการขยายผลนอกจากนี้จากพยานหลักฐานทั้งหมดครับพบความเชื่อมโยงชัดเจนว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาเครือข่ายของนายหลานเทียนหรือว่าเสี่ยวหลานขณะนี้ตำรวจเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลในทุกมิตินะฮะขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะเรื่องของปัญหาค่าครองชีพสำหรับ คนที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาฮะเรือด่วนเจ้าพระยาแบกรับภาระค่าน้ำมันไม่ไหวครับประกาศปรับเพิ่มค่าโดยสารเรือทุกประเภท1บาทเริ่ม25พฤษภาคมนี้นะครับนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนก็บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะเป็น41บาท49สตางค์ต่อลิตรเนี่ยตั้งแต่14พฤษภาเนี่ยทางบริษัทก็จำเป็นแล้วฮะที่ต้องปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่25พฤษภาคม69เป็นต้นไปเนี่ยก็สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตารางเวลาเส้นทางอัปเดตการเดินเรือต่างๆผ่านทางเพจของเจ้าพระยา Express Boat หรือว่าเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็มี LINE @นะครับ @CPXCARE กันด้วยนะฮะปิดท้ายที่กรมวิทย์ครับเผยพบสารไนไตรต์ในเนื้อปรุงสำเร็จทะลุเกณฑ์ถึง50เท่าเสี่ยงหมดสติก่อนมะเร็งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนายแพทย์สราวุธบุญสุขนะฮะก็บอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมถนอมอาหารเนี่ยมีการใช้เกลือถนอมอาหารได้แก่โซเดียมและโพแทสเซียมไนเตรตหรือว่าไนไตรต์นะฮะในผลิตภัณฑ์แปรรูปกุนเชียงไส้กรอกแหนมหมูยอเพื่อช่วยคงสีชมพูแดงของเนื้อสัตว์และก็ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียอันตรายนะฮะแต่หากได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนมีอาการตัวเขียวคล้ำหายใจหอบเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดปกติและที่สำคัญคือถ้าเกิดเอาอาหารที่มีไนไตรต์เหล่านี้เนี่ยหรือว่าไนเตรตเนี่ยไปผ่านความร้อนไปปิ้งย่างทอดจนไม่เกรียมสารนี้จะไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนจนเกิดเป็นไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตามประกาศของสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่ากำหนดให้ใช้ไนเตรตได้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไนไตรต์ไม่เกิน80กิโลกรัมซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยไปพบปริมาณไนไตรต์สูงถึง 3,880 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง50เท่าก็ระมัดระวังอันตรายกันด้วยก็ได้มีการออกคำเตือนนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะนะฮะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็เด็กเยาวชนนะครับก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแปรรูปเหล่านี้นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับหมดเวลาของข้อข่าวค่ำผมสุภนันท์รัฐมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรุกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: 10พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกัลเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Harbrook แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษา Public Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อ ่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเปิลเซเลอร์ชาวเคเซอร์ไรรัฐอัปเปิลเซลอัลเซโรเดินเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสสวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยในวันนี้ช่วงเช้าณวัดสาลโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถของวัดและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมในพิธีวัดสาลโคดมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางครั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถพร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสก.ประดิษฐานที่หน้าอุโบสถ และวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2519ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทั้งนี้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2569วัดสาลาโคดมได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญปัจจุบันมีพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดและวันนี้นะโรงเรียนบางราจันวิทยาอำเภอบางราจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตามโครงการสืบสานพระราชบัณฑิตานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการโดยมีพระราชบัณฑิตานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชบัณฑิตานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลไปมอบความช่วยเหลือแก่ราษฎรในด้านต่างๆอาทิด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านกฎหมายประกอบด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชโองการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชโองการมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปบริการประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่จังหวัดสกลนครวันนี้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งปีนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น10โครงการหลักและ93โครงการย่อยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครมุกดาหารและนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้โดยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2ด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน274คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการ

และมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,549 คนสำหรับสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI จากกองทุนโลกหรือ Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังทุกรายด้วยแบบคัดกรองปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยนอกจากนี้มีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังทุกรายด้วยแบบคัดกรองทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังเพื่อส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยทั้งยังมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายโดยมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาโดยสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลรวมจำนวน88คนส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองมีพยาบาลวิชาชีพ

0: 3คนและนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวททั้งนี้ได้มีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการศึกษาทั้งการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไสงามวัดดีหลวงวัดเลียบและวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีร่วมสวดพระพุทธมนต์ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเวลา14:30 น.โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนและวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตจังหวัดน้องวัดหัวหนองและวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาไลจังหวัดพิจิตรวัดสุทาวาสวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจานสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครและวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัด7 ยอดจังหวัดเชียงราย4 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันโดยขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: 123
2: HLS
1: สวัสดีครับพวกเรา
2: Atlas
1: จูเนียร์ครับ
3: เออร์วินครับ
4: แพทครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็อีกแป๊บนึงเราจะเปิดสตูดิโอต้อนรับหนุ่มๆแอตลาสแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวหลังเบรกเราเจอกันแน่นอนกับ EFM Phantom Live กับดาวแล้วก็แนนค่ะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อโหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
1: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
3: า
4: ะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันพฤหัสบดีหากวันนี้ไม่รู้จะภูมิใจกับอะไรให้ภูมิใจกับตัวเองเข้าไว้วันนี้คุณเก่งมากๆเลย
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: 1 2 3
9: HLS
8: สวัสดีครับพวกเรา
9: Atlas
10: Nice ครับ
11: ภูมิครับ
8: Jet ครับ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
11: Talk อารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ EFM Fandom Live มาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดาวแนนนะคะแล้วก็หนุ่มๆ At Last เดี๋ยวมาเจอกันแน่นอน
2: อืมหลังจากที่อุ๊ยเขาก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่คือ
2: แต่ว่าเราไม่ค่อยได้เจอเขาเพราะว่าเราไม่ค่อยอยู่ที่นี่
3: พูดทำไม
2: เออ
3: คือเขาปล่อยเพลงมาเรื
2: ่
3: อย
2: ๆใช่ๆน้องปล่อยเพลงมาเรื่อย
3: ๆ
2: ล่าสุดที่เจอน้องคือ Olim Pop
3: หล่อมากก็เอาเพลงนี้ไปร้องแล้วใช่ไหม
2: โอ้ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตอ่ะ
3: เอาหรอเออแต่ว่าเห็นเหมือนแบบแฟนๆก็พูดถึงเหมือนกันเนาะอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีแฟนฟิกที่เอลิสเนี่ยเขียนเข้ามาแล้วเราก็คัดเลือกมา5เรื่องเหมือนเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านกันในรายการนี่แหละว่าเอ๊ะวันนี้แฟนฟิกเขาพูดเอาถึงเกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: ใช่
3: เบสจากสมาชิกแอดลาสทุกคนเลยนะคะ
2: ถูกต้องนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรื่องแรกจะเป็นแบบส่งมาประมาณ5เขาส่งมาประมาณ50กว่าเรื่องเนาะ
3: โอ้
2: เดี๋ยวบอกแฮชแท็กก่อนดีกว่า
3: ค่ะ
2: วันนี้นะคะแฮชแท็กก็คือ @lastxfandomfanfic นะคะซึ่งเดี๋ยวเราโพสต์ไปแล้วนิดหน่อยด้วยนะคะใครที่อยากจะไปอ่านย้อนหลังหรือว่าเรามีแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้แล้วด้วย
3: ค่ะแต่ว่าเหมือน At Last เคยมาคอนเซปต์นี้ยังคะเบิร์ด
2: น่าจะยัง
4: ยังเลยค่ะ
3: ครั้งแรกเลยเน
4: า
3: ะ
4: มาเมษาปีที่แล้วเองคร
3: ับ คือยังเป็น
2: เขามาเมษาปีที่แล้วเลยเหรอ
4: ใช่คร
2: ับแสดงว่าเขาไม่ค่อยมีคิวเออใช่อ๋อ
3: เลิฟเลเทอร์สอยู่อ่ะเดี๋ยวจะได้เซอร์ไพรส์กันแล้วแหละว่าเอลิสเขาจริงอาการกว้างไกลขนาดไหน
2: จริงลองดูกันเดาว่าน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับแอตลาสเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: อ
3: ่
2: ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ
3: พี่ดาวไปเลย
2: โอเคเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวที่ชื่อว่าอ่านว่าอะไรอ่ะ The Sky
3: Bearer ไหม
2: Bearer แปลว่าอะไร
3: ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลย
2: แบอดทนเหรอแบอะไรอ่ะ bear the sky bearer แปลว่าผู้ถือผู้รับคนหามผู้ถือท้องฟ้าหรือเปล่านะ
3: หรือผู้ครองท้องฟ้าอะไ
2: ไรประมาณนั้นผู้ถือแปลตรงตัวมากไม่มีศิลปะในการแปลเลยขอโทษเอลิสที่เขียนมาด้วยอ่ะไปค่ะเรื่องนี้นะคะมีชื่อนามปากกาว่าโอ้โหยากอีกแล้วโลมาน้ำอุ๋งใช่ไหมโลมาน้ำ underscore อุ๋งโอเค
3: หรืออึ้ง
2: ไม่ได้อ่านหรอกวันนี้
3: โลมาน้ำอึ้ง
2: underscore อุ๋ง
3: อ่ะอุ๋งก็อุ๋ง
2: หรือโลมาน้ำ underscore อังคุณอัง
3: หรือไม่ใช่โลมาน้ำเป็นโลมอนำ โลมอนำอึ้ง
2: โอ้ยอ่ะขอปรับอารมณ
3: ์
2: ท่ามกลางยอดเขาหิมะเอลิสเอลฟ์สาวผู้พิทักษ์พงไพรยืนอยู่เบื้องหน้ายักษ์ปักหลั่นร่างกายกำยำประหนึ่งขุนเขาผิวหนังของเขาขรุขระเหมือนหินผาและแบกรับท้องฟ้าทรงกลมอันหนักอึ้งไว้บนบ่าท่านแอตลาสนี่เธอเอ่ยเสียงหวานกังวานท่ามกลางพายุเหตุใดท่านจึงไม่สลัดภาระนี้ลงเสียไททันผู้ถูกจองจำลืมตาขึ้นประกายไฟแห่งบรรพการวาบผ่านดวงตาที่เหนื่อยล้าหากข้าปล่อยมือดวงดาวจะร่วงหล่นและป่าของเจ้าจะมอดไหม้ในความมืดมิดเอลฟ์น้อยข้าไม่ได้เพียงแบกท้องฟ้าแต่ข้าแบกสมดุลของโลกเอาไว้เอลิสไม่ได้ถอยหนีเธอกลับชูมือขึ้นร่ายมนต์แสงสีเขียวแห่งชีวิตถักทอเป็นเครือเถาองุ่นและดอกไม้ป่าเลื้อยขึ้นไปตามแขนที่สั่นเทาของยักษ์ใหญ่มันไม่ใช่เพื่อช่วยแบกน้ำหนักแต่เพื่อมอบความสดชื่นและกลิ่นอายแห่งพระสุธาให้แก่ผู้ที่ไม่มีวันได้สัมผัสผืนดินอีกต่อไปข้าแบกภาระคนเดียวมานับหมื่นปีแอตลาสพึมพำกลิ่นหอมของดอกไม้ทำให้หัวใจที่ด้านชาสั่นไหวขอบใจเจ้าที่เตือนให้ข้ารู้ว่าสิ่งที่ข้าปกป้องอยู่นั้นงดงามเพียงใดทั้งสองยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นหนึ่งคือผู้แบกสวรรค์หนึ่งคือลมหายใจแห่งป่าไม้ผูกพันกันด้วยสัญญาแห่งมิตรภาพแกลึกมากอ่ะ
3: คืออ่านไปแล้วอ่ะนึกถึงป่าที่กาญจนบุรี
2: ไม่ฉันนึกถึงแบบต้นถั่วแจกผู้ใครอ่ะ
3: เออมีจินตนาการแล้วชอบภาษามากเลยปักหลั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ยินมานานแล้วอะ
2: จริง
3: ไม่ผิดหวังนะ
2: เออดีอัน
3: เรื่องแรกนะ
2: เรื่องแรกมาว่าดีเลยเก่งมากค่ะ
3: ค่ะ
2: ไปกันต่อค่ะคุณแนนค
3: ่ะเรื่องที่สองนะคะให้เดาว่ามันจะเป็นเรื่องที่อยากจะแบบว่าน่ารักน่ารักใส่ๆอ่ะดูจากซาวนะคะชื่อร้านว่าร้านเออชื่อเรื่องว่าร้านสะดวกซักจากนามปากกาชูก้าพีชค่ะร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่เปิด24ชั่วโมงกลายเป็นจุดนัดพบของคนแปลกหน้า6คนโดยไม่ตั้งใจจูเนียร์พนักงานออฟฟิศที่ทำโอทีจนค่ำมืดเจตมานั่งอ่านหนังสือรอผ้าเงียบๆภูมิที่ทำงานร้านสะดวกซื้อข้างๆก็แวะเวียนมาใช้บริการส่วนไนท์เข้าร้านนี้เพราะเครื่องอบที่หอเสียไม่ซ่อมสักทีเออร์วินกับแท็ดเป็นรูมเมทมหาลัยที่ทะเลาะกันทุกคืนจนเจ้าของหอบ่นสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยมาตีกันต่อหน้าร้านซักผ้าแทนจากคนที่แค่บังเอิญเจอหลายๆคืนเป็นเดือนกลายเป็นคนที่เริ่มคุ้นหน้าและเรื่องราวของกันและกันมีทั้งคืนที่ไฟดับฝนตกหนักคนป่วยอกหักหรือแค่วันที่เหนื่อยเกินกว่าจะอยู่คนเดียวร้านซักผ้าธรรมดาเลยค่อยๆกลายเป็นบ้านอีกหลังของพวกเขาวันนี้ฝนตกหนักตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วจนหน้าร้านซักผ้าเต็มไปด้วยละอองน้ำไนท์นั่งขดตัวบนเก้าอี้พลาสติกเพราะอากาศเริ่มเย็นภูมิยื่นแก้วนมร้อนมาให้พร้อมรอยยิ้มอีกมุมนึงเออร์วินกับแท็ดกำลังเถียงกันเรื่องร่มเปียกๆแต่สุดท้ายก็ยอมแบ่งผ้าห่มผืนเดียวกันจูเนียร์มองภาพวุ่นวายตรงหน้าก่อนเจสจะเลื่อนบะหมี่ถ้วยหนึ่งมาให้กินก่อนเดี๋ยวเย็นบางทีความอบอุ่นก็หน้าตาเหมือนคืนวันฝนตกแบบนี้เอง
2: มวนน่ารักจัง
3: เหมือนเป็นการ์ตูนสักเรื่องนึงอ่ะแล้วก็แบบแต่ละคนก็อยู่แต่ละมุมอย่างเงี้ย
2: เห็นภาพแบบการ์ตูนว่ะการ์ตูนขายาวอ่ะ
3: เออใช่ใช่ใช่
2: การ์ตูนขายาว
3: ที่แบบผมชี้ชี
2: ้ใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็คือนึกออกปะ
3: เออ
2: ใช่เลยอ่ะ
3: อันนี้คือละเรื่องที่สอง
2: ไปกันต่อที่เรื่องที่สามนะคะชื่อเรื่องว่าหกมัจจุราชหวงรักน้องสาวมาเฟียมาแล้วแจ่มใสแจ่มใสสไตล์มาแล้วนามปากกาโอ้โหอ่านยากมากอัวตีอู้อู้สักอย่างนะคะขอโทษด้วยเลิกยุ่งกับน้องสาวพวกเราซะถ้าไม่อยากหายไปจากโลกนี้เสียงทุ้มต่ำของจูเนียร์พี่คนโตดังขึ้นพร้อมกับปืนที่จ่อหน้าผากชายหนุ่มผู้โชคร้ายที่มึงอาจมาขายขนมจีบให้เอลิสน้องสาวคนเล็กเพียงคนเดียวของบ้านโดยมีเจตยืนกอดอกคุมเชิงอยู่ข้างหลังด้วยสายตาเย็นชาเอาหน้าพี่ใหญ่อย่าเพิ่งใจร้อนสิครับภูมิยิ้มเหี้ยมพลางควงมีดสั้นในมือ
3: โอ้โหโหด
2: ให้ผมเฉือนมันทิ้งทีละชิ้นก่อนไหมไนซ์ขยับแว่นตาพลางเช็คประวัติเหยื่อในแท็บเล็ตประวัติสะอาดนะแต่ความผิดฐานทำให้เอลิสยิ้มจนแก้มปริผมว่ามันอภัยให้ไม่ได
3: ้
2: ส่วนเออร์วินนักแม่นปืนประจำบ้านไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาแค่เหนียวไกส่งกระสุนเฉียดหูชายคนนั้นไปเพียงเซนติเมตรเดียวนัดหน้าไม่พลาดแน่เขากระซิบเสียงเรียบพวกพี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเสียงหวานของเอลิสดังขึ้นพร้อมร่างเล็กที่วิ่งเข้ามากลางปีกปกป้องคนข้างหลังแท็ดพี่ชายคนรองสุดท้ายรีบเข้าไปคว้าไหล่น้องสาวทันทีเอลิสครับออกมาเถอะตรงนี้มันไม่คงดีมันคงไม่ดีเพราะพี่ผิดมาใช่ปะ เดี๋ยวพี่พาไปกินไอศครีมร้านโปรดนะใช่ครับน้องรักพี่ชายทั้ง6คนประสานเสียงพร้อมเปลี่ยนสีหน้าจากมัจจุราชเป็นพี่ชายที่แสนดีในพริบตาเอลิสได้แต่ถอนหายใจ
3: โหดทุกคนเลยอ่ะ
2: แจ่มใสสไตล
3: ์ควงมีดสั้นอะไรอย่างเงี้ย
2: I love แจ่มใสปีลึกเกียดมากคุณเนทใช่สิถูก
3: เออ
2: เฮ้ยเขาเป็นเขากลุ่มสิละเอ้ยกลุ่มเอลิสดูเป็นคนแบบใกล้ๆยุคลอมกันเธอว่า
3: ก็ถ้าสมมติว่ารู้จักแจ่มใสอะเนาะเดี๋ยวนี้มันต้องอะไรอ่ะไม่รู้แล้วอ่ะ
4: จะเป็นแบบออนไลน์
2: เป็นอีบุ๊กอะไรเงี้ยเนาะ
3: อ่
2: ะไปกันต่อค่ะคุณแม่
3: เรื่องที่4นะคะก็คือเป็นเรื่องชื่อแบบสั้นๆแต่ว่าได้ใจความเลย ชื่อเรื่องว่าวงตลก จากนามปากกา น้องสั้นๆ อ่านง่ายด้วยเมื่อแอดลาสจูเนียร์เจตภูมิไนเออร์วินและแท็ดตื่นมาพบว่าตัวเองอ่ะติดอยู่ในมิติโลกตลกที่ทุกคนต้องพูดเป็นจังหวะสามช่าเฮ้และความหล่อไม่มีค่าเท่าความหาเฮ้ย
2: พวกเขาถูกบังคับให้ขึ้นโชว์ในงานวันเกิดเจ้าพ่อมาเฟียผู้ไม่เคยยิ้มหากทำไม่สำเร็จจะถูกกักขังในโลกนี้ตลอดกาลภารกิจฮาฉบับสู้ชีวิตจูเนียพยายามรักษามาดหัวหน้าวงแต่ดันได้รับบทตัวปูที่ต้องโดนเพื่อนตบถาดใส่หัวตลอดเวลาจนผมเสียทรง 7. วิชวลของวงที่ต้องแต่งตัวเป็นกุมารทองเรียกแขกแต่ความหล่อดันทะลุแป้งดินสอพองจนคนดูสับสนว่าจะขำหรือจะเขินดีภูมิรับหน้าที่เป็นซาวเอฟเฟกต์มนุษย์เรียนเสียงทุกอย่างตั้งแต่เสียงไก่ขันยันเสียงระเบิดจนคอแทบแตกไนท์ใช้สกิลเต้นระดับเทพมาเต้นท่ากุ้งเต้นเวอร์ชันอัปเกรดพลิ้วจนคนดูงงว่านี่คือตลกหรือกายกรรมเออร์วินแรปเปอร์สายรัวที่ต้องเปลี่ยนมาแรปด่าตลกตลกใส่ลูกน้องเจ้าพ่อด้วยจังหวะตึงโป๊ะแท็ดน้องเล็กหน้าใสที่แค่ยืนเฉยๆแล้วทำหน้าเด๋อก็คว้าหัวใจคนดูไปเต็มๆจุดพีคเมื่อมุกที่เตรียมมาแป๊กสนิทพวกเขาจึงตัดสินใจร้องเพลงตัวเองเวอร์ชันหมอลำซิ่งพร้อมเต้นแบบไม่ห่วงหร
3: อ
2: ก็จริงๆมันมีความเป็นไปได้นะเรื่องเนี้ยถึงแม้จะเป็นแฟนฟิกอะเราเห็นภาพ
3: มันเรื่องอีกล้วนเลยอันนี
2: ้มีความเป็นไปได้อยู
3: ่โอเคไปกันต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องนี้เป็นแนวแบบน่าจะไซไฟนิดนึงไหมชื่อเรื่องว่า At Last The Heartbeat ท่วงทำนองแห่งความฝันในวันที่ใจเต้นนามปากกาชื่อว่า Sunriseภายในห้องทดลองวิทยาศาสตร์อันเงียบเหงาเอลิสกำลังจะสูญเสียหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ทั้ง6อย่างแอตลาสเพราะระบบกลไกหัวใจจำลองของพวกเขาไม่ตอบสนองด้วยความเครียดเธอจึงเปิดเพลงจากศิลปินคนโปรดเพื่อปลอบใจตัวเองแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อท่วงทำนองของบทเพลงได้กระตุ้นกลไกที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาจูเนียร์เริ่มเคาะนิ้วตามจังหวะเจตและภูมิฮัมเพลงออกมาเบาๆไนซ์ขยับเท้าตามศิลปินที่อยู่ในจอโทรศัพท์ส่วนเออร์วินและแท็ดหันหน้ามาสบตากันพร้อมยกยิ้มที่มุมปากเสียงเพลงที่คุณเปิดทำให้ระบบหัวใจจำลองของพวกเราทำงานพวกเรามองเห็นภาพตัวเองอยู่บนเวทีหุ่นยนต์ทั้ง6ก้าวออกจากแคปซูลแก้วพร้อมเอ่ยด้วยแววตามุ่งมั่นว่าพวกเราอยากเป็นศิลปินครับระบบหัวใจจำลองไม่ได้แค่ตื่นขึ้นมาแต่ยังสร้างความฝันและความรู้สึกราวกับมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในหุ่นยนต์แต่แทนที่เอลิสจะรายงานองค์กรเธอกลับตื้นตันใจพร้อมยิ้มให้กับศิลปินวงใหม่ของเธอและตัดสินใจวางแผนพาพวกเขาหลบหนีออกจากห้องทดลองเพื่อร่วมต่อสู้ในเส้นทางความฝันอันยิ่งใหญ่การผจญภัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว Let's start
2: อ
3: ันนี้ดูอบอุ่นนะ
2: เออ
3: มีคนบอกว่าอยากเห็นพี่เจตแต่งเป็นกุมารทอง
2: โอ้ยเอาคนหล่อไปทำแบบนั้น
3: อ
2: ันนี้ก็คือทั้ง5เรื่องที่แฟนๆส่งเข้ามานะคะนี่เข้าไปส่งในแท็ก Atlas X Fandom Fanfic จาก account Erwin Atlas Official แต่ไม่น่าจะเป็น Erwin นะเป็นเป็นแฟนเบสบอกว่าพี่ดาวพี่แนนบอกเอลิสน่าจะอายุใกล้ๆเราบ้าเอลิสอายุน้อยกว่าแอดลาสอีกค่ะไม่จริงเลยนะคะที่พวกเราจะอายุใกล้พี่ดาวพี่แนนนะ
3: พวกเธอดูมีพิรุษนะได้ตามสบายตามสบายเอาที่สบายใจเลย
2: นั่นแหละเรื่องราวเป็นอย่างนั้นซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะให้เอลิสนะคะที่อยากจะให้อัลลาสเขาโทรกลับไปในช่วงท้ายของรายการเนี่ยตอนนี้คือต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนนะคะพร้อมกับ1คำถามเตรียมมาเลยโทรมาลงทะเบียนที่02-665-8373นะแต่ว่าเราไม่ได้การันตีว่าจะเป็นสายไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆอ่ะสุ่มโทรกลับไปนะคะในช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายของรายการนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะคะแล้วก็เบรกหน้าเดี๋ยวเจอกับแอดลาสแน่นอนแต่ว่าเบรกนี้ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
3: เมื่อกี้เข้าไปดูใน YouTube เพราะบอกว่าพี่ๆอย่าคิดว่าแอดลาสไม่กล้าแต่งนะไอ้กุมารทองนั่น
2: ก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้อ่ะ
3: มีคนเขียนด้วยว่าเอลิสเพิ่งขึ้นป.6เอง
2: หรอถ้าอย่างนั้นอยากให้เห็นว่าเรียกตัวเองว่ามัมมี่อะไรอย่างนี้นะ
3: ยอมแพ้ละแล้วแต่ได้เลย
2: อัปเดตก่อนค่ะ เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า EFM Fandom Live กับ Atlas ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: 1 2 3
6: Italian
5: สวัสดีครับพวกเรา
6: Atlas
5: จูเนียร์ครับ
7: เออร์วินครับ
8: แท็ดครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง FM 94
7: Talk อารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หารแมว
1: อาหารแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนก
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตำรวจยืนยันพบสารเสพติดในคนขับรถไฟส่วนคนที่ขับรถคร่อมทางรถไฟยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเตรียมเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมสักครู่มาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ผู้กำกับสน.มักกะสันยืนยันพบยาบ้าและกัญชาในคนขับรถไฟพร้อมแจ้ง3ข้อหาคนขับรถไฟคนขับรถเมย์พนักงานกั้นทางรถไฟฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางในพื้นที่สน.มักกะสันล่าสุดพันตำรวจเอกอุลัมพรขุนเดชสำลิดผู้กำกับการสน.มักกะสันเปิดเผยว่ามีการแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด3คนคือพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและยืนยันว่าการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถไฟเป็นสารประเภทเมทแอมเฟตามีนและกัญชาโดยขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบของการรถไฟเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาว่าการเสพสารเสพติดมีความเกี่ยวข้องหรือไม่หากไม่มีก็จะพิจารณาแยกข้อกล่าวหาออกมาส่วนพรบจราจรทางบกผู้ควบคุมรถไฟจะสามารถเอาผิดในข้อหาเสพสารเสพติดแล้วขับหรือไม่คณะพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบที่เกี่ยวข้องของการรถไฟว่ามีระเบียบและข้อห้ามอย่างไรบ้างแต่เบื้องต้นมีสารเมทแอมเฟตามีนเป็นตัวตั้งต้นอยู่แล้วส่วนประเด็นการเสพกัญชาจะมีความผิดหรือไม่ประเด็นนี้ขอให้อยู่ในการพิจารณาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันพิจารณาความผิดต่างๆและอาจมีอย่างอื่นประกอบเข้ามาอีกหากพบว่าเป็นความผิดชัดแจ้งก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนรถที่จอดค่อมทางรถไฟจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่นั้นเป็นหนึ่งในประเด็นที่คณะพนักงานสอบสวนกำลังพูดคุยกันโดยจะต้องพิสูจน์ทราบรถแต่ละคันพร้อมคนขับและเชิญมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นพยานว่าการขับรถค่อมทางรถไฟมีเจตนาหรือไม่และมีความผิดตามพรบจราจรหรือไม่โดยขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาแต่หากพบว่าเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: บุญระวีชงเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอรางวัลที่1ขยับเป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวเป็น 5,000 บาทชี้เงินรางวัลไม่ปรับมากว่า10ปีพร้อมเรียกร้องกองสลากคืนกำไรให้ประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายบุญรวียมจินดาส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครวมใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้มีการเสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนโดยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการกันกองเรื่องร้องเรียนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่และเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าชี้แจงรายละเอียดโดยนายบุญรวีระบุว่าเงินรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้มีการปรับเพิ่มมานานกว่า10ปีทั้งที่มีรายได้จากการจำหน่ายฉลากในแต่ละงวดจำนวนสูงจึงเห็นควรนำกำไรบางส่วนกลับมาเพิ่มเงินรางวัลให้กับประชาชนโดยเสนอให้รางวัลที่1ปรับจาก6ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 บาทเป็น 5,000 บาทและเลขท้าย3ตัวจาก 4,000 บาทเป็น 10,000 บาทเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคพร้อมกันนี้ยังระบุถึงปัญหาการจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่แม้กำหนดราคาขายใบละ80บาทแต่ประชาชนยังต้องซื้อราคาที่สูงกว่าโดยมองว่าระบบการกระจายฉลากยังมีปัญหาส่งผลกระทบต่อผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากทั้งนี้นายบุญรวียืนยันจะเดินหน้าผลักดันเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนประชาชนและเชื่อว่าสามารถผลักดันให้เกิดความคืบหน้าได้ในที่สุดนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมารับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
3: HLS
4: สวัสดีครับพวกเรา
3: Atlas Nice ครับ
5: ภูมิครับ
4: เจตครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
6: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
7: แมวต้อง
8: โอ้สวยมากเลย
7: ในช่วงที่สองก่อนจะไปเจอกับหนุ่มแอตลาสนะคะก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่เขาสนับสนุนความฟินใน EFM Fandom Live ของเรามาตลอดเลยนั่นก็คือข้างๆเนเลยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทที่มาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy Boy Band สุดฮอตนั่นเองนะคะกับแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทที่จะมาชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเนี่ยนะคะผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนแล้วก็ตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยเลยช่วยให้น้องหมาสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามและที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมานะคะไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขาก็มีสูตรให้เลือกครบเลยเพราะว่าเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือเพทช็อปใกล้บ้านนะคะและตอนนี้อยู่กับหนุ่มนะคะ ATLAS สวัสดีแอตลาสค่ะ
4: สวัสดีครับ
9: สว
4: ั
9: สด
4: ี
9: คร
4: ับ สวัสดีครับ
7: ไม่ได้เจอกันในรายการนี้เป็นปีเลยนะ
8: ใช่ครับเราเจอกันบ่อยอยู่ครับ
7: ใช่ไหมพี
8: ่ผมจำไม่ได้แล้วว่าล่าสุดเมื่อไหร่ได้เพลงเป๊ะป่ะครับ
10: เนี่ยเป๊ะ
7: เพลงเป๊ะ
10: นานมาก
7: คือใส่สูตรมาเลย
8: ใส่สูต
7: รใช่แต่ว่าวันนี้สลัดสูตรมาวันนี้ไม่เป๊ะ
8: ครับผม
7: แต่ว่ามีความแบบหลอด
8: วันนี้ไม่เป๊ะ
7: วันนี้
5: มีความเท่ๆ
8: โทษนะครับที่ไม่เป๊ะ
5: ความร็อก
8: ม
5: ี
8: ความร
5: ็
8: อก
7: ม
8: ี
7: ความร
8: ็
7: อกมาพร้อมกับซิงเกิลใหม
8: ่
7: ครับ Halloween
5: Tell me now.
3: Yes, sir.
7: Yeah, tell me now. เดี๋ยว
5: ก็ได้อะไรยังขำตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวให้เล่าให้ฟัง
7: จุ๊บจิ้มจุ๊บจิ้มอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมอบนี่ก่อนเลยแฟนฟิกเออเล
3: ือ
7: กสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ๆ
3: อยากอ่านเลยอ่ะ
8: สติ๊กเกอร
10: ์แฟนฟิก
3: แบบ
7: แฟนฟิกชั่นของแอตลาส
5: มันเหมือนว่าแฟนคลับเขาทำ
7: แฟนคลับ
3: ใช่เดี
7: ๋
3: ยวเราจะต้องไปอ่านกัน
5: โอ้ยตื่นเต้น
7: น้อง6คนมีเรื่องนึงชื่อเรื่องว่าวงตลก
3: เป็นเรื่องวายป่ะฮะหรือว่า
8: เรื่องแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องแต่ง
7: วายแบบวอดวาย
3: อ๋อวายแบบวอดวาย
7: ไม่มีเรื่องวายเลย
3: ไม่มีนะฮะโอเคโอเค
7: ไม่มีเลย
8: มา50
10: กว่าเรื่อง
7: 50กว่าเรื่องเล
8: ือ
7: กมาให้ห้าเรื่องนี่คือขับ
5: หลายอย่าง
8: มีหลายอย่าง
3: มีสนุกสนาน
7: วนรวมมันดี
8: วันนี้ตื่นมาแล้วทุกคนรู้สึกอุดดี
7: อุ
5: ดดี
10: คุณเดย์ก่อนคุณเดย์ก่อนมาเพื่อน
8: อุดดีกูดเดย์มูดดีก็กูแปลว่าอะไร
5: ดี
8: ผิดตรงไหน
10: อ๋อกูแล้ว
8: ใช่ครับ
7: กดได้กดได้ดู energy เต็มนะ
8: เต็มครับใช่วันนี้ทำหลายอย่างมาก
3: ใช่
7: เพราะเนื่องจากเราไม่เจอกันนานในรายการนี้เดี๋ยวให้อัปเดตหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนแบบมีอะไรอยากจะอัปเดตแฟนๆช่วงนี้ทำอะไรอยู่ยังไงบ้าง
8: ครับ
5: อะไรล่ะ
3: รู้จักใครดี
8: พี่ภูมิปะ
3: พี่ภูมิเลยเยอะ
11: ก็ช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรมากครับก
7: ็
11: ไม่ใช่พาแม่ไปเที่ยวจีนมาก็เลยเหนื่อยก็เลยแบบพาแม่ไปเที่ยวจีนมาครับแล้วก็กลับมาก็ช่วงนี้อินทุเรียนไงทุเรียนกำลังมา
5: สั่งมากี่ลูก
11: แม่สั่งมา10กว่าลูกแล
5: ้
11: วยังไม่กิน
7: ชอบกินพันไหนอ่ะ
11: จริงๆชอบกินทุกพันเลยครับผม
3: พันกว่าบาทอะไรเงี้ย
11: ล็อกไวเลอร์
7: เจ้าชาย
11: หมาคนละพันล้อเล่นไม่มี
7: อ่ะช่วงนี้อินทุเรียน
11: อินทุเรียนครับอินทุเรียน
7: มันไม่มีไส้ติ่งมันทำให้กิน
3: อยากรู
11: ้ไม่เกี่ยวกินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมครับ
5: ตอนนี้เขาผ่าไส้ติ่งอ่ะก็ยังเห็นแม่กินทุเรียนอยู่เลย
11: ไม่เกี่ยว
7: ไม่มีอะไรขัดขวางการกินทุเรียนเราได
11: ้ขวางได
7: ้โอเคเจ้าชายเราล่ะ
3: ก็ช่วงนี้
7: เจ้าชาย
3: กินผมยาวครับผมยาว
7: โอเค
3: เจ้าชายอยู
7: ่
3: เจ้าชายอันไหนค่อยว่ากัน
11: โอเค
3: ใช่แต่ว่าทุกนี้ต้องเรียกไงอ่ะทำบัญชีครับ
7: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะ
7: ไปกับอะไรครับ
3: เพ เพิ่งซื้อรถใหม่ใช่
9: ไหมใช่เป็นไงครับ
8: อันนี้ไม่ได้อวดนะครับ
3: ไม่อวดไม่อวด
7: เราเฉย
3: ไม่ใช่เรื่องน่าอวดเพราะว่าซื้อรถใหม่ปุ๊บรถใหญ่ขึ้นบ้านไม่พอ
8: บ้าน
7: ใหม่หรอ
8: บ้านเรา
3: หมายถึงบ้านผมใหญ่ไม่พ
8: อเฮ้ยบ้านใหญ่ไม่พอรถเลยเหรอที่อยู่ไงวันนี
5: ้สิบล้อเลยเหรอเพื่อน
3: ทานกับพี่สาวรถมันยาวขึ้นมันกว้างขึ้นจอดไม่พ
7: อ
3: ต้องทำรั้วใหม
5: ่รั้วใหม่พอ
3: ทีนี้พอทำรั้วใหม่ก็เลยต้องเสียเงินเพิ่มเพราะว่าต้อง
9: รั้วไม่ธรรมดาไง
7: เป็นไรอ่ะ
3: เป็นแบบกดรีโมทได้แล้วแล้วผมต้องไขกุญแจเลื่อนไง
10: จะทำทีก็ต้องทำให้สุดไง
7: รีโมทก็คือมันจะขึ้นมาทีละซี่ด้วยป
8: ่
7: ะ
8: ใช่ครับใช่
3: มันจะลงไปใต้ดิน
5: โอ้ย
8: โหนายรวยมาก
3: เลื่อน
7: ใส่วงนี้อย่าไปเล่นกับเขาเขาเล่นต่ออย่าไปเล่นกับเขา
3: ใช่แล้วใช่ครับมันก็เลยต้องเสียเงินเยอะ
8: นี่ยังไม่รวมที่ชาร์จรถอีกนะ
3: ใช่
8: แต่สร้อยวันนั้นที่บอกอยากจะซื้อ
3: ไม่มีไม่ม
8: ียังไม่มี
7: ความก้าวหน้าในชีวิต
3: อ
7: าบวิลล
8: ่าผมช่วงนี้อินธุรกิจเรือยอทครับผม
5: โอ้โห
9: มาถึงเทรดเรือยอทเหรอ
8: ใช่ผมเทรดดิ้งเลย
9: อ๋อ
8: ไม่มีอะไรจริงทั้งนั้นแหละพี่ผมไม่มีอะไรทำในชีวิตนอกจากทำแอดลาสครับอย่างล่าสุดก็แค่พาพ่อแม่ไปเที่ยวพักผ่อนที่หลวงพระบางครับ
5: เออ my god
12: ไม่แต่ว่านั่งไพ่ใบจิตไปไม่ใช่หรออ
8: ันนั้นในความฝันก็คือพาพ่อไปว่าพ่อแต่ก่อน
7: บ้านรวยหรอวะนั่งไพ่ใบจิต
5: ข้างรวย
8: จริงครับเขาบอกว่า don't stop dreaming
3: แปลว่า
8: อย่าหยุดที่จะฝันเพราะฉะนั้นทุกคนควรนอนต่อครับ
3: เรียลิตี้ยังไม่มา
8: เรายังอยู่กันในความฝัน
5: โอเคโอเค
7: ไปหลวงพระบางจริงใช่ไหม
8: ไปจริงครับอันนี้ไปที่พ่อผมชอบไงแล้วก็ไปแล้วก็ดีครับสนุกมากได้ไปเที่ยวครอบครัว
7: เดี๋ยวเราเปลี่ยนรายการให้เป็นบัฟทอล์กจะสนุกมากไม่แต่คุณไปออกยัง
8: ครับ
5: ได้แล้วครับผม
7: ฉันอยากทำมากเลยเนี่ย
8: สนุกมาก
7: สนุกมากสำหรับแบบโหคนดีไปกันต่อครับแพทครับ
10: ผมช่วงนี้อย่างแรกก็เพิ่งไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวมาครับใช่ไปที่กระบี่มาครับ
7: ก็นั่งไพรเวทเจ็ตไปเหมือนก
10: ัน นั่งอีโคโนมี่ครับ
8: ฮัมโบ
10: อยากไปไพรเวทเจ็ตเหมือนกันแต่ว่าใช่ช่วงนี้ก็ไปเที่ยวครอบครัวมาก็เรียกว่าพักผ่อนเต็มที่ครับผมแล้วก็กลับมาช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นการช่วงเดินสายหนังครับผมใช
5: ่อุ้ยเรื่องอะไรครับพี่เจ็ดป่ะพี่แทนเรื่องอะไรครับพี่แทนผู้หมอไป
10: เรื่องเทอม4นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะคะ
5: ว้าว
10: กูหนังผีหนังผ
5: ีกู
10: ประมาณนี้ครับผม
7: ครับพี่เจ็ดล่ะครับ
13: ช่วงนี้ไปโรงพยาบาลบ่อยครับ
5: เฮ้ย
8: เฮ้ยไปทำอะไร
13: ไปโรงพยาบาลสัตว์พาแมวไป
12: ลูกน้อยสอง
5: คนคุณเป็นคุณเอาแมวสอง
13: คือจริงๆผมรู้สึกว่าแบบน้องบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเยอะแต่ว่าเราเหยครับอุ้ยลูกเป็นไรพาเข้าโรงพยาบาลเอะอะเป็นพาเข้าโรงพยาบาลอันนี้เพิ่งได้มานะจับเข้าประมาณ 3-4 รอบได้ครับ
7: เฮ้ยแล้วตอนไปน
13: ั่
7: ง
13: ไ
7: พร
13: เ
7: วทเจ็
13: ต
7: ป่ะ
13: ฮะเอ้ยไม่ครับไม่นั่งรถปกตินั่งครับผมประมาณนั้นดูแลลูกๆ
3: ก็ไปเที่ยวที่บ้านมาด้วย
13: ใช่ไปเที่ยวมาด้วยครับผม
7: โอเคดูคร
12: ับ ก็เป็นไงครับผมก็พาที่บ้านไปเที่ยวครับ
5: รวยมากครับวงนี
8: ้คือพาพ่อแม่ไปเที่ยวเลยอ่ะ
7: ไปไพรเวทเซ็ตเหมือนกัน
3: นึงนะคือถ้าพี่สังเกตนะฮะทุกคนจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวเลยแต่ว่าจริงๆผมไม่อยากไปที่มันอยู่ที่ผ่านมาพ่อบอกว่าพ่อไม่อยากไปพ่อต้องอยู่เฝ้าช่าง
8: ทำรั้วบ้าน
3: ทำช่างทุบกำแพงอยู
5: ่โอ้ไม่ได
3: ้โอเค
7: อันนี้คือแก้ตัวอยู
3: ่เออจริงๆจะไปเหมือนกันต่อที
12: ่ใช่พาไปเที่ยวจีนมาใช่ไปเซนเจอร์ครับสนุกดีเมืองแบบล้ำๆดีครับแล้วก็ช่วงนี้แหละครับช่วงนี้เริ่มกลับมาออกกำลังกายครับหลังจากที่ไปกินแหลกมาที่นั่นก็เลยต้องรีบลด
7: ดูแลตัวเองครับเราอัปเดตกันประมาณนึงเดี๋ยวเรามาเล่นแบบเป็นมินิชาเลนจ์เล็กๆนะคะเรามีเซตคำถามจากซิงเกิลก่อนๆหน้านี้คำถามแรกจากซิงเกิลเป๊ะนะคะ
8: คร
7: ับ ให้ทุกคนเนี่ยพูดความเป๊ะของคนซ้ายมือมาหนึ่งเรื่องเล่นได้เล่นได้เล่นได
3: ้ก็ดูเขาพูด
5: ฟังพี่
7: ว่าเขาเป๊ะในเรื่องนั้นมากๆพร้อมอธิบายว่าทำไม
3: ซ้ายมือเรา
8: ได้ครับ
7: มันต้องเริ่มจากใครอ่ะต้องเริ่มจาก
5: พี่เริ่มจากภูมิก็ได้พี่ไหน
3: ครับ
5: เรื่องเต้นเราพูดบ่อยแล้วเรารู้แล้วว่าไหนเป๊ะเรื่องเต้น
7: ครับ
5: เดี๋ยวนี้ต้องอวยเรื่องร้องไฮโน้ตเขา
3: เฮ้ย
5: หลังๆนี้เขาจะได้รับท่อนไฮโน้ตบ่อยเขาจะบอกว่าหลังๆเขาไม่หลุดเลยนะครับเต้นเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะแบบเค้นจนมันร้องออกมาได้อะไรเง
12: ี้ย
5: โอ้เก่งมากเก่งมาก
12: ก็คือยืนหนึ่งคนอื่นเต้น
9: ร้องคนเดียวคนอื่นเต้น
5: ยืนนิ่งเลยนั่งร้อง
8: ลองอย่างนี้ป่ะ
9: ของเขาก็เป็นจริงจังไง
10: รัก
11: ประมาณนั้นประมาณนั้นครับผม
7: โอเคไหนล่ะความเป๊ะของคนใช้มือ
11: นะยากอะไรนี
3: ่มานั่งกับพี่จริงๆก็เออร์วินครับความเป๊ะของเออร์วินเนี่ยมีเยอะจนจริงๆพูดยากพูดแทบจะไม่หมด
7: แต่พูดหน่อย
3: หาแทบไม่เจอแต่ว่าจริงๆมีอยู
8: ่
3: เรื่องหรอว่าเรื่องซองลิสครับ
7: ทีนี้
3: เวลาเราไปเล่นงานใช่ไหมครับผมเขาจะต้องจัดแอดลาสเนี่ยจะต้องจัดซองลิสเองแหละเพราะว่าม
11: ี
3: ผู้จัดการได้ออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราต้องลงมาทำเองอะไรงี
7: ้
3: รู้อยู่แล้ว
11: มาอธิบายเผื่อบางคนเพิ่งมา
3: เรื่องเออร์วินเนี่ยเป็นคนที่เป็นหัวเรื่อง

0: แบบไหนเพราะว่าการเป็นบอยแบนด์ผมว่ามันจะเล่นซองลิสเหมือนศิลปินเดี่ยวอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะมันมีเรื่องของการเต้นที่มันเข้ามาเกี่ยวไงครับบางทีเราเหนื่อยเกินไปแต่ว่าเพลงอารมณ์เพลงมันต้องต่อกันอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องช่างตั้งใจกันนิดนึงก็ฝากแอดลาสด้วยนะครับ
1: โอ้
2: จริง
0: เฮ้ยผิดพัน
3: โอ้แล้วคุณต้องบอก
0: มาอย่างดี
3: นี่ข้างหลังคุณหน่อย
0: ความเป๊ะของแทสใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้แทสแบบว่าดูมีสง่าราศีมากขึ้น
4: เฮ้ย
3: เพราะอะไรอ่ะจากการแต่งตัวหรือจาก attitude หรืออะไร
0: จาก attitude ครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เขา manage เรื่องชีวิตเขาได้ดีมากมันมีบางเรื่องที่ไม่ใช่ at last หมายว่าเรื่องพูดได้ไหม business
2: นิดหน่อย
0: ทัศน์กำลังจะทำ business บางอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าเขามีความ precise ความเป๊ะมากๆในการทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งใจทำมากๆผมเห็น passion ตรงนั้นของเขามากๆครับครับ
2: เพอร์เซจริง
0: ไม่ใช่ precise
3: อ
2: ี
3: กวง
2: นะเพื่อนเรา
3: เซจอยู่บน
2: ตอนนี้
0: ตลก
3: ต้อง
2: เสียงชาตึงโป๊ะอะไรก
0: ็โอเค
2: พี่แท
3: สพี่แทสก็ทางซ้าย
4: ไม่ได้แล้ว
3: ทางขวาก็ได้ปะ
2: พี่เจนเหรอ
5: จริงๆช่วงนี้ผมรู้สึกว่า
6: ไม่อยากแรดไม่อยาก
5: หรอ ผมคิดแล้วว่ามันมีอันนึงที่ผมแบบมันติดตาไม่ใช่ติดตาหรอกพูดซะดูแย่เลยคือเรื่องห้องในห้องซ้อมครับผม
3: ทำไมครับ
5: คือพี่เจษเป็นคนที่เป๊ะเรื่องเต้นมากๆช่วงนี
2: ้เอ้ย
5: เหมือนแบบหลังๆคือผมสามารถแบบวิไลของพี่เจษได้สุดๆเลยหมายว่า
6: พูดเหมือนก่อนหน้านี้วิไล
5: ไม่เป็นแบบก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบแล้วก็แบบพี่อะไรยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้พี่เจษเขามีความแบบมั่นใจมากๆแบบเรื่องท่าเต้นแล้วก็สมมติผมแบบลืมผมถามได้ผมมั่นใจเลยว่าพี่แกเขาแบบถูกแน่ๆเป็นแน่ๆยิ่งแบบช่วงนี้เราผ่านแบบว่าแบบอาร์ตสเตจโอลิมปิกมาที่แบบมันแบบโอ้โหไหลทิศไหลทางที่แบบต้องเปลี่ยนโชว์ตลอดเวลาก็รู้สึกภูมิใจที่พี่เจษช่วงนี้เป็นในเรื่องเต้นมากๆครับ
3: โอเคงั้นถามเลยว่าคำว่า now ในเพลงนี้เต้นท่าอะไร
2: ช้าพี่เจษช้า
6: โดนโดนเลยอ
3: ่
6: ะไม่รู้คิดไม่ออก
2: อะไรพี่เจ
5: ษให้คำว่านาวในเพลงนี้เต้นอะไรอยู
2: ่นี้ไม่ใช่หรออ
6: ันนี้อันนี้เออใช่อันนี
2: ้โอ้พี่หมดเลยเนี่ย
6: ทำมาเร็วเกิน
3: ไม่ใช่ความผิดเจษความผิดแนน
4: แนน
3: โยนเร็วเกินในเพลง
2: ใหม่ไงเพลงใหม
3: ่
2: เพลงใหม่
3: เออพี่เจษไปต่อค่ะ
6: เอาจริงว่าตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าเอ้ยเรามีคำว่านาวด้วย
2: โอเค
6: ยืดอยู่แล้วไอ้หมีบอกว่า
2: จะเป็นในเรื่องเต้น
6: เรื่องท่อนอาจจะยัง
3: คู่นี้มันจะ
5: ไม่แต่จริงๆครับจริงๆครับตอนแบบเวลาแบบผมลืมบ็อกกิ้งจะถามพี่เจษบ่อย
2: โอเค
6: ผมพี่จู
3: คร
6: ับ พี่จูนี่เรื่องความเป๊ะเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการดูแลตัวเอง
2: เฮ้ย
6: อันนี้ต้องพูดถึงว่าต้องให้เขาคือทั้งหมดเลยการกินการนอนการออกกำลังกายทุกอย่างเขาคือแบบคือหาได้น้อยที่จะไปขนาดนี้แล้วอู้ผมรู้สึกว่าคนทำงานอย่างพวกเราเนี่ยสมัยเนี้ยยากมากเลยนะที่จะนอนให้เป็นเวลาซึ่งจูเขาสามารถทำได้
3: เขานอนกี่โมง
2: เขานอนเร็วมาก
6: นอนเร็วมากพี่
3: ประมาณสี่ทุ่ม
2: สี่ทุ่ม
3: อ่ะ
0: บางวันสามทุ่มครึ่งนอน
2: ใช่
3: งานก็คือต้องแล้วเลย
6: ใช่แต่ทั้งงานเลยก็อันนี้ก็เป็นแบบเหตุสุวิสัยที่แบบทำอะไรไม่ได้แต่
3: จะได้เห็นดูหลับในรายการ
2: อย่างน
3: ี้
2: ฮะรายการสามทุ่มใช่ไหมฮะสี่ทุ่มเสร็จปุ๊บแล้วผมต้องอุ้มกลับเนี่ยใช่
6: ซึ่งบางทีอ่ะสมมติเวลาเราทำงานอ่ะแล้วเป็นงานที่เลยสี่ทุ่มไปแล้วอ่ะแบบสมมติตอนนี้ห้าทุ่มอยู่อ่ะหันไปดูสภาพแบบอะไรปกติเวลานี้นอนแล้วปกติเวลานี้นอนแล
7: ้
6: ว
7: ไม่ใช่เป็นจี้ไงแต่พอเราทำงานทำเต็มที
2: ่
7: คือผมมันเป็นคนตื่นเช้า
6: ใช่ตื่นเช้าด้วย
7: เจ็ดแปดโมงอ่ะจะตื่นแล้ว
3: ไปทำอะไรคร
7: ับ ไปฟิตเนสครับไปออกกำลังกาย
6: แม่ผมบอกแล้ว
2: จะนอนเวลานั้น
7: อ่ะเหมือนผมจะมีแบบเหมือนจะต้องรู้ว่าพรุ่งนี้ตัวเองจะทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะกะเวลานอนให้มันครบแบบ7-8ชั่วโมงให้มันได้อะไรเงี้ย
3: แล้วทุกวันที่ตั้งใจนอนเร็วคือนอนได้เลยหรอ
7: มีนอนได้เลยครับ
3: พี่มีบุญคุณแม่มา
2: ดี
7: เพราะว่าแบบผมเออเดี๋ยวเราจะบ้ากันหลังใหม่ผมบอกเสียได้เยอะใช่ใช่
3: โอเคเดี๋ยวเรามีคำถามต่อไป
4: ตกใจนึกว่าขายอาหารเสริม
7: ผมต้องบอกภูมิบ้าง
2: ไอ้ภูมิไม่เป๊ะเหรอวะ
7: โอ้ย
2: เป๊ะเหรอวะ
0: รอค่ะกด
3: เดี๋ยวอัดลงติ๊กต็อกด่าเลย
7: เขาพูดเหรอครับช่วงนี้เขาจะมีความแบบเรื่องทรงผมครับ
2: เฮ้ย
0: โอ้โหเป๊ะมากครับ
2: ช่วงนี้เป๊ะอย่าง
7: รู้ว่าล่ะ
2: เอาเลย
7: จริงช่วงนี้เขาเซ็ตผมเก่งมากเขาชอบมีแบบมีจังหวะจะงอยไม่รู้แบบ
2: มั่นใจ
7: เฮ้ยประเทศจริงประเทศจริงบางทีอย่างเช่นงานมันก่อนที่เราต้องไปโชว์อะไรเงี้ย
0: บัสกิ้ง
7: แล้วคือเหมือนเขามาถึงแล้วแบบเขานั่งวินมาแล้วหัว

0: มันเปิงใช่เขาก็เลยเข้าห้องน้ำมาแล้วเอาน้ำใส่แล้วปืดปืดปืดปืด
1: เอาหัวจุ่มเลยพี
2: ่เออเดินออกมาจากห้องน้ำ
0: โผล่มาเลย
3: ใช่
2: เวทลุก
0: เวทลุก
2: แต่ว่าเขามั่นใจเขาเดินมาอย่างนี้
0: ใช
2: ่แล้วผมก็โหพี่ภูมิเวทลุกงี้เลยเหรอ
0: เออ
2: ใช่พี่ว่ามันฟูไป
1: กำลังจะลงไปเต้นใช่ไหมพี่จุ๊
2: กจะลงไปเต้นแหละเวลาลงไปเต้นปั๊บหัวเปียกๆฝนตกต้องรอ
0: แล้วหัวแล้วแห้ง
1: รอแล้วรออีกหัวแห้ง
2: หัวแห้ง
4: นี่เละเลยนี
3: ่โอ้ถือว่าเป็นคนไม่หยุดพัฒนามีแบบ up skill re skill
2: อ๋อ up skill
4: up skill ครับพี่
3: เรามีอะไรจะแก้ตัวไหมคะ
5: มีครับ
2: มี
5: ปกติเลย
3: โอเคยอมรับเลย
5: ยอมรับครับ
3: โอเคโอเคโอเคไปต่อที่ซิงเกิลพี่ดาวครับส้มตำ
5: ครับผม
3: อันนี้ถามเร็วตอบเร็วได้เลย
5: โอเค
3: เมนูโปรดถ้าไปร้านส้มตำจะต้องสั่งคนละ1เมนูคืออะไร
5: โอเคถ้ามีปูอ่องสั่งปูอ่องครับ
0: ปูอ่องใช่
6: ข้าวหมูย่างครับ
2: ข้อหมูย่างครับ
5: ตื่นว่ะ
4: เฮียสามดี
0: ข้าวหมูเผาก็ได้ไป
6: ครับตำไข่เค็มพริก1เม็ดครับ
4: สร้างสรรค์
7: ผมเป็นส้มตำปูปลา
0: หลวงพระบาง
5: ไ
0: ง
5: เออโอเคถูก
6: ไหมเขาสร้างสรรค์กัน
3: ปูอ่องคืออะไรอ่ะ
0: ปูอ่องค
4: ือเอาคุณพี่
0: ครับเด็กกระดองครับ
4: เป็นคนกุ้งไปได
3: ้เฮ้ยพี่ลงด่าเลย
4: เฮ้ยเหรอ
0: นี่
4: ลืมของ
0: พี่
4: เขาเป็น
0: นี่นี
4: ่เขาเป็นมันปูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะทำเป็นกระปุกหรือว่าใส่กระดองปูอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: เออมันจิ้มกับข้าวเหนียว
8: กะเหรี่ยงสับคานิมิโซ
0: ะอุ้ย
3: ด
0: ่
3: าเลยเนี่ยลง
5: ที่
3: เข
5: าพี่ครับแต่ถ้าไปภาคเหนือจะได้กินบ่อยใช่
4: ไม่ลืมกับพื้นเนี่ยไม่ลืมกับพ
0: ื้
4: น
0: บ้อง
2: เอาแรงแล้ว
4: ล
2: ู
4: กเราเล่น
0: เฮ้ยมาทุกคนคือแท้จะปูอ่อมปูอ่อมอยู่เลย
5: ปูอ่อมปูอ่อม
0: อ่อมอะไร
5: อ่อง
0: อ่อง
5: อ่อง
0: อ
5: ่ออ่อง
0: เหมือนพี่อ่อง
3: แท้ก็ทำเป็นคนเมืองไปได้
7: เมืองจริง
0: จริง
4: เมืองจริง
2: เขาเมืองออฟซิตี
4: ้เลย
3: พี่คันนี้มีโศกของจริงโอเคไปต่อค่ะเป็นคำถามจากซิงเกิล Move Your Body นะคะใน MV มันจะมีนกฟีนิกซ์เนาะที่มีพลังแบบร้อนแรงถ้ามีพลังไฟได้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้เกี่ยวกับไฟอยากมีพลังอะไรและเพราะอะไร
6: พลังไฟหร
3: อ
5: เอาฉีกๆเลย
4: พี่ภูมิไป
5: อยากด่าไฟแลบ
3: ติดไฟ
5: เออเวลาใครด่าจะได้ด่ากลับนะแบบเฮ้ยไม่ด่า
3: ไฟแลบเลย
5: ด่าไฟแลบ
0: ไงไฟแลบ
5: PA อีกแล้วครับ
0: เออยาก
4: ด่าไฟแลบ
5: เออ
6: ว้าย
2: เฮ้ยพังแล้วพี่ไน
3: ท์ไม่ๆๆ
6: ผมอยากวิ่งไฟแลบ
5: เอ้ยคือวิ่งเร็วว
6: ิ่งเร็ว
5: จะได้ไม่ต้องมาสายอีก
6: ครับ
5: ครับเ
6: ฉยวันนี้ไม่ตื่น
0: จริง
6: นัด11ตื่น 10:55
0: เออ
6: ถ้าวิ่งไฟแลบเลย
5: จะทัน
3: เอออยากเป็นวิ่งไฟแลบ
2: ผมอยากลิ้นติดไฟครับ
5: เฮ้ย
2: ว่าจะได้แรปแบบรัวๆปึ
6: ๊ดเฮ้ยเนี่ย
3: หลังเขาตอบติดเท่มากเลยอ่ะ
6: ผมอยากได้ตาติดไฟครับจะได้เห็นตอนกลางคืนได้ครับผม
3: เฮ้ยน่ารักจังเลยเอาเป็นไรเราก็ตอบดีอ่ะ
6: แทนเป็นนี่มั้ย
3: เร็วเกินไปมั้ยเนี่ย
6: แปลงร่างเป็นหิ่งห้อย
5: หิ่งห้อย
3: โอ้ยน่ารักจังเลย
6: อ้าว
3: ได้ที่ไรคิดเองไม่ทำเมื่อกี้เออ ดี
2: มึงลองตอบแบบหลอดไฟดูดิว่าแรงได้ไหม
6: อยากเป็นหลอดไฟครับ
3: โอ้ยจิ๋วมาก
0: โอ้ยแปะแทนแปะ
3: เอาไปต่อค่ะติดไฟพี่เจครับ
7: ผมเป็นมือติดไฟรู้สึกว่าเวลาทำอาหารเราสมมติจับเนื้อดิบปึ๊บ
2: สุกเลย
7: ชีวิตเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการกินสตงสเต็กอะไรก็ง่าย
2: จืดเลยนะเพราะปรุงไม่ได
6: ้โกรธใครก็มือตกหน้าได้เลย
5: แนวร้อนแย่เลยมา
3: จุดแบบ
0: ไม่ถูกเลยอ่ะไม่ถูกเลย
7: เหลืออะไรบ้างว่า
0: อยากจะรวยติดไฟ
6: หนึ่งนะ
7: แบงค์ไหม้หมดแล้ว
6: หมด
0: ไม่รู้เหมือนกันมันดูรุนแรงเดียวรวยมาก
6: เลย
3: แบบฟิลแบบไอ้นี่นะกงเต้งนะแบงค์กงเต้งแบงค์ติดไฟอ
6: ่
3: ะ
6: อ๋อแบบเผาให้เงินเผาให้เงิน
0: ผมตอบไม่น่ารักเลยเหรอ
3: หยอก
6: น่ารัก
3: ไปเพลงต่อไปดีกว่า
9: เออ
3: เพลงต่อไปคำถามจากซิงเกิลล่าสุด Tell Me Now ถ้าคุณเจอความรักที่คุมเครือไม่ชัดเจนกับเราสักทีค
5: ุ
3: ณจะพูดกับคนนั้นว่าอะไรแล้วพูดแบบนี้ใส่กล้องคนละ1ประโยคแบบกระแทกอารมณ์รักเผื่อได้เลย
5: กล้อง4เหรอครับกล้อง4เหรอครับ
2: มากล้องเบอร์4
3: สีแดงใช่ปะโอเค
9: ต้องเป็นท้องเสียก็เลยงง
4: พี่แดนมันยังไงวะวันนี้
3: ใต้สคริปต
0: ์ใครเนี่ย
5: เป็นคนละ1ประโยค
3: เออ
5: ถ้าเขาชัดเจนในความสัมพันธ์คุณจะเป็นคนสำคัญเสมอครับ
0: อีอันนี้บอกใคร
5: บอกเอง
8: อันนี้เหมือนเวลาบอกเขาใช่ไหมฮะ
10: จริงๆแบบว่าถ้าคุณเจอความรักที่คุ้มเคือคุณอยากบอกคนคนนั้นว่า
2: โจทย์นะพี่บูมนิด
5: อ้าวมันไม่ได้คุ้มเคือแปลว่าไม
8: ่สำ
5: ละ
0: โอเค
8: ไปชาร์จคือแบบจริงใช
5: ่พูดพูดดิ
0: ใช่ใช่ไม่ชัดเจน
8: หมายเราไปเติบโตเหอะ
2: เฮ้ย
0: วี
2: เติบโตดีกว่า
5: อะไรไม่เห็นคมเลยประกดเอง
8: คมไหมคมบอกกุมเครื่องไงปล่อยเราไปเติบโตเถอะอย่าโมแต่ปล่อยให้เราจมอยู่กับในอดีตอย่าง
5: น
8: ี
5: ้ไม่เคยพูดอย่างนี้กับใครก็เลยไม่รู้ว่าไหน
8: เออร์วินไป
10: เออร์วินไปเฮลมีนาว
2: เอออ
10: ะไรอ่ะ
5: เดี๋ยวดิคิด
2: ไม่ออกความรักอ่ะ
10: เออ
2: ไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ย
0: น้อยใจซะแล้ว
5: โอเคโอเค
0: น้อยใจแล้ว
2: ไม่จบถ้าเธอไม่พร้อมอ่ะ
5: เออ
2: เราไปเอง
5: เอออะไร
10: ถอย
8: นี่กดเอฟเฟคตรงกันด้วย
2: เก่งมากเลยนะไปทำซาวไหม
10: จริง
8: เลิศ
10: ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเออร์วินจะเป็นแนว
11: ตรงนี้ใช่ป่ะ
2: หมายถึงยังไงครับ
10: ดี
2: ดี
11: ทรงดี
5: ดี
8: ทรงดี
10: ใช่ไหมครับ
2: หล่อมักนกตลกมักได้ไง
8: ไม่คุยครับเสียเวลาของผม
2: เฮ้ย
10: เสียเวลาของผมไม่ได้บอกฉัน
5: แรงว่ะ
8: ดีดี
2: เจ็บแต่จริง
10: เ
8: จ็ด
12: กล้องไหนนะครับ
2: กล้องสี
10: สีแดงครับ
12: พร้อมจะชัดเจนเมื่อไหร่ค่อยกลับมาหาเราแล้วก
8: ัน แรงผมทิ้งไปแล้วพี่เจ็ด
0: เอ้าคนละคนอ่ะเรามันคนละคน
2: ก็อาจจะบันทอน
10: พี่ตู่ป่ะพี่ตู่อ่ะ
0: น
10: านไหม
0: ถอยเล่าได้ไหมครับ
12: เป็นตัวเองเป็นตัวเอง
10: เป็นตัวเองเลยเราแต่เราจะบอกเขาว่าอะไร
8: รอด้วย
0: ไอ้
8: ตามชีวิตจริงเลยเพื่อน
0: ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะ
10: อันนี้คือพูดเ
0: ยอะไม่ต้องคิดเยอะ
8: พูดมาเลย
0: ไม่รอแล้วนะ
8: โอ้ย
10: ไปแล้วเหรอ
8: แ
10: ต่มันได้จัด
5: หนาใช่แต่จริงจริงต้องไปต่อไม่รอแล้วนะปะ
10: ไปต่อไม่รอแล้วนะ
0: ไปต่อไม่รอแล้วนะ
8: สะบัดโอ้ยกดเขาลงส้วมไงกดเขาลงส้วม
10: โอเคเราถามเกี่ยวกับเรื่องเพลงล่าสุดหน่อยดีกว่าเชลมีนาวได้ร่วมงานกับพี่แจ๊บอีกครั้งนึง
0: ครับผม
10: ก็เคยร่วมงานกันในมังคุด
2: มังคุดส้
10: ม
2: ตำ
10: มันมีความร็อกเนาะเพลงเนี้ย
2: ใช่ครับ
10: แล้วก็มีความเหมือนเป็นอิเล็กทรอนิกส์นิดๆไหม
2: ใช่ครับผมว่าจริงๆเราเรียกง่ายๆว่าป๊อปร็อกก็ได้ครับผมแล้วก็เพิ่มความพวกเสียงที่มันสมัยใหม่ขึ้นมาผสมอะไรเงี้ยครับ
10: ซึ่งเพลงนี้ก็คือเออร์วินมีแบบเขียนแร็ปด้วย
8: ใช่ภูมิใจไหม
2: ภูมิใจครับดีใจครับเพราะว่านานๆทีครับมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำให้กับวงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแต่งเนื้อหรือว่าทำดนตรีอะไรเงี้ยครับอันนี้โชคดีที่พี่กรให้โอกาสผมได้ไปลองเขียนอะไรเงี้ยครับ
10: ครับแล้วเพลงนี้ก็มีคนแร็ป4คน
2: 4คน
10: มีใครบ้าง
2: ใครบ้าง
8: ทุกคนที่ไม่ใช่ผมกับพี่ภูมิครับ
10: ว่าอะไรอ่ะ
8: ลิ้นติดไฟอ่ะ
0: ลิ้นติดไฟอ่ะ
8: ด่าติดไฟลิ้นติดไฟไม่ได้แรปสักอย่าง
10: แล้วยากไหมพอแบบมันต้องแรป4คนอ่ะ
8: จริงจริงผมว่าสนุกดีนะครับผมคือปกติก็จะเป็นผมกับเออร์วินที่แรปกันแต่ว่ารอบนี้พอมีแบบพี่เจสกับพี่จูเข้ามาแรปด้วยมันก็รู้สึกแบบเป็นฟีลลิ่งใหม่ๆเป็นแบบคาแรคเตอร์เสียงใหม่ๆที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจครับผมรู้สึกว่าเกิด develop ต่อไปน่าจะมีอะไรใหม่ๆในออนไลน์ครับผม
10: เพราะฉะนั้นน่าจะได้เห็นเรื่อยๆค่ะแล้วพาร์ท MV ก็คือแบบคือถึงแม้จะไม่ใส่สูทนะแต่ว่ามันมีความเท่เป็นมวลความแบบแก๊งสเตอร
8: ์ไม่หรอ
10: มีภารกิจไหมใน MV ไปหากุญแจ
2: มีเนาะใช่ไหม
5: คือเหมือนคนผู้หญิงคนนี้ใน MV เขาให้กุญแจพวกเราครับเราก็งงว่ากุญแจอะไรสุดท้ายแล้วคือเขาให้ทุกคนมันเหมือนเป็นสัญญาแทนแบบความรักความชอบความโปรยเสน่ห์อะไรเงี้ยคิดว่าชอบเราแต่ที่แท้ชอบทุกคนแหละสุดท้ายก็คือไม่ได้จริงจังใครเลยอะไรเงี้ย
10: แต่ว่าสงสัยอย่างนึงไออันนี้ที่หมวกที่เออร์วินใส่คือฟิลยังไง
5: สตอสตอภาคใต้พ่นสี
8: เร็วจัง
5: มันเหมือนจริง
8: พี่หัวใบจัง
5: เหมือนจริง
8: คือเหมือนสต
10: อขอสารภาพนะที่แนนเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆแบบหมวกผ้าถังซัมจั๋งอะ
5: อ๋
10: อ
2: คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันครับแต่มันก็คงเป็นเรื่องของดีไซน์ที่เขาทำมาอะไรเงี้ยแล้วก็เ ขาลองมาใส่เขาพี่สตาร์ลิตเขาใส่ให้ผมแล้วเขาบอกเออวินเอาไหมผมก็บอกมันแปลกดีผมชอบอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยผมก็ได้ใส่ได้อะไรเงี้ย
10: มันได้นะมันได้เราอยู่นะ
12: ใช่คือเควินเขา
2: เออวินยิ่งถ้าเป็นซีนลับนี่ผมว่าเท่จัดเลยมันต้องแบบคาแรคเตอร์ด้วยใส่หมวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนสตอจริงอันนี้ยอมรับ
10: เออเหมือนสตอมากเลยอ่ะเม็ดเล็กๆอ่ะสตอแบบเม็ดทีเพลงนี้ก็เต้นเยอะเหมือนกันเนาะ
6: เยอะ
10: ถือว่าเยอะแบบเป็นอันดับท็อปๆเลยไหมของ
11: อาจจะไม่ได้เยอะเป็นอันดับท็อปแต่ว่าก็เยอะตามฟิลของแอตลาสเหมือนเดิม
4: ใช่วันนี้เราเต้นออกกันทุกเพลงคร
11: ับ ยิ่งตั้งแต่ต้นปีที่ปล่อยมาทุกเพลงครับผมแบบไอ้นี่ด้วยอะไรนะโทรมาทำไมก็เต้นเยอะหมดเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนที่เราเคยบอกต้นปีครับว่าเราอยากจะแบบgrooming at last ที่เป็นแบบ at last เวอร์ชันใหม่ที่แบบเดือดๆปีนี้อะไรเงี้ย
10: ฉันก็ทำได้จริงๆภาพก็ชัดขึ้นมาก
11: เหนื่อยมากเลย
6: จริงแต่ว่ายอมรับครับว่าเพลงที่เพิ่งปล่อยมา3เพลงครับเหนื่อยมากจริงๆเพราะว่าเราได้เทสกับการไปโชว์ที่โอลิมปอปก็คือเอา3เพลงใหม่เนี่ยโชว์เลยแล้วมันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่แบบผมเต้นโชว์ last เสร็จแล้วผมต้องไปเต้นโชว์คอลแลบต่อเลยแบบทันทีแบบโชว์ต่อไปเลยอะไรเงี้ยแล้วผมเพิ่งสังเกตว่าแบบพี่ผมลงมาจากเวทีผมบอกว่าผมไม่อยากเต้นโชว์แอดลานแล้วก็ไปต่อโชว์ไหนอีกแล้วมันเหนื่อยมากๆเลยวันนั้น
10: ตาลอย
6: แล้วคือตาลอยเลย
11: โอลิมปอปนะฮะคือแท็ดไปโชว์นะโฟวิชูใช่ก็จริงๆทุกคนแท็ดมาในลุคของเวทลุคเหมือนกันที่ผมเปลี่ยนมาโกรคือไม่ได้ช่างแต่งนะฮะแต่เหงื่อยังไม่หยุดไหลใช่เพราะว่าแท็ดต้องควิกเชนคือเชนแล้วก็ขึ้นต่อเลย
6: ธรรมชาติเลย
10: จริงก็เป็นปีที่พวกคุณดูทำงานหนักนะแบบทำงานมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนกำลังจะแบบลอกคราบไปอีกสเต็ป
11: ดูเลย
4: ปี
10: แล้วสองคนที่ผ้าโอ้เขินเลย
2: ก็ใช่ครับก็ทำงานหนักมากขึ้นแต่ผมว่าก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าแลกกับมาสิ่งที่เราวางไว้มันก็คุ้ม
11: ใช่
10: คุณนายนี่2สัปดาห์จะ2ล้านวิวแล้ว
4: ดีใจมาก
11: ตบมือหน่อย
10: ฟังแบบสดๆสักหนึ่งท่อน
2: หน่อยได้ครับ
4: พี่นายต้องลองแล้วพี่นาย
10: เดี๋ยวมีนาวจาก
11: ตบมือไม่เจอโอเค
2: เดี๋ยวผมตบมือให้
11: ขึ้นเลยนะ
2: ได้
11: 1 2

0: ูงมากจริง
1: สูงจริงทีนี้
0: สูงมาก
2: ยากมาก
0: แล้วไม่ลงไม่ลงต่ำมาอีกเลยขึ้นไปอีก
2: ขางยาวครับ
0: ขางยาว
3: โอ้โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันนะคะชื่อเกมว่า Tell Me กุญแจนี้ไขหัวใจเราจะมีหัวใจ3ดวงกุญแจ3อันพร้อมกับมิชชั่นให้คุณทำนะคะ
2: ครับผม
3: หัวใจแรกหัวใจวายุค่ะพี่ดา
4: วายุ
3: หัวใจวายุมาค่ะหัวใจวายุคือหัวใจแห่งสายลมวันนี้เราชวนแอตลาสมาโชว์สกิลปล่อยเสียงที่เราเห็นคนเล่นกันใน TikTokคือภารกิจที่จะให้พูดจากคำหนึ่งกลายเป็นคำหนึ่งเคยดูปะ
4: อ๋อที่พี่ไหนทำอ่ะ
3: เช่นสมมติว่าตั้งมาเป็นคำว่าดาวให้เปลี่ยนเป็นคำว่าแนนก็จะแบบดาวดาวดาวดาว
1: ที่ไหนเปลี่ยนจากอีย่าเป็นแมว
5: เออใช่ใช่
1: เป็นอีย่า
3: และคำแรกนะคะทำพร้อมกันเลยเนาะเบิร์ดโอ้โอ้คนละคำหรอ
1: คนละคำ
3: อ่างน้องแจกเลย
5: ครับ
4: ได้หรอคุณพี่
3: เฮ้ยสกิลแท้
1: สร้างแมปดู
4: เอ้ยอะไรโอ้ย
3: ทำเรื่องทำเรื่อง
5: ได้แล้ว
1: เ
5: ลือ
1: กได้ไหนล่ะ
3: โอ
5: ้ยังดูไม่ครบ
3: อ่ะพี่จูก่อนเลย
2: เฮ้ยผมง่าย
3: พี่จูได้คำว่าอะไรครับ
6: ต้มขาไก
2: ่เป็นอะไรเป็นอะไร
6: แอบเลิฟยู
3: โอ้อันนี้ยากสุด
4: ต้มขาไก่เอ้ยขาไก
6: ่ขาไก่ต้มขาไก
2: ่ไม่ยาก
1: ไม่โดนไม่
6: เจอต้องพูดแต่คำเดียวไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็น
2: ค่อยๆมีพัฒนาการ
1: ใช่ฟิวเอาแต่ใจ
2: ต้มขาไก่
3: ฟิวแ
6: ผลต้มขาไก่ต้มขาไก่ต้มขาไก่ต้มขาไก่ต้มขาไก่ไก่ต้มขาขาไก่ต้มขาไก่ต้มขาไก่ต้มแอนเลิฟยู
1: ข้าวไปอย่างเร็วเลย
2: มาฟุบเลยอ่ะ
1: คน
2: ฟุบเลยตัดฉับกระเฉง
1: ตัดฉับกระเฉง
3: ใช่
2: ฟุบพี่เจ
3: พี่เจต่อครับ
2: ของผมคำว่าสุดหล่
1: อ
2: เป็นโสดครับ
1: เฮ้ยสุดหล่อสดครับ
2: สุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อสุดครับโสดครับโสดครับโสดครับโสด
4: เนียนเนียน
1: เน
4: ีย
1: นเนียนเนียนถือว่าเชื่อมถือว่าเชื่อม
2: เข้าหลุมแล้วก็
0: แต่โทษนะทำไมต้องมีไฟกระพริบอ่ะ
3: ใช่อันนี้คือมันเป็นหมอผีไล่ม
1: ุนลุ้นครับลุ้น
4: อายุ
3: อายุเป็นลมอังเงอ
1: ผมได้โลเลไปเป็นเมเดครับผมง่ายเลยสระเอโล

0: แวะไปสระโอแป๊บนึง
1: เออวินหา
2: ผม
0: ง่ายเนี่ยเนี่ย
2: ง่าย
3: อะไรอ่ะ
2: เอกเอกเอกไปเมี้ยวเมี้ยว
0: ใกล้เคียงเลยอ่ะ
2: ใกล้เคียง
0: ใกล้เคียง
2: เอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เหมือนไก่โดนรถเหยียบ
1: เออเหมือนสิ้นใจอ่ะ
0: ส
1: ิ้
0: นใจ
2: ไม่ได้เหรอ
1: ได้ได้ได้ได
0: ้ผมเป็นหิวข้าวไปง่วงนอนกินข้าวเสร็จง่วงนอนเลย
4: โอเคปกติมา
0: หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวหาข้าวหาข้าวหาข้าวเงาข้าวหาข้าวเงาข้าวหัวข้าวเงาข้าวหัวข้าวเงาหน้าหัวหน้าหัวหน้า
2: เอ้ย
0: นอนง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอน
4: เก่งเก่ง
1: เขาเป็นแบบมาสเตอร์ออฟการเคี้ยวลิ้น
4: สุดสุด
2: ใช่ครับ
4: ของผมง่ายสุด
2: อะไร
4: เป็นคำที่มีความหมายที่สุดก็คือเอลิสไปแอตลาสเอ้ย
5: ไม่ดีนะภูมิ
4: เอลิสเอลิสแอตลาส
0: อันนี้ดี
1: ง่ายไป
4: เอลิสเอลิสเอลิสเอลิสเอลิสเอลิสเอลิสเอลิสเอลิสเอลิสเอลิสเอลิสเอล
5: ิ
4: ส
5: สลัดไม่เอา
4: แอตลาสแอตลาสแอตลาสแอต
1: ลาสได้ได
2: ้
1: ได
2: ้เก่งว่ะ
1: ไปกันต่อที่หัวใจที่2นะคะห
4: ั
1: วใจสุริยัน
4: ว้าว
1: ขอให้เขาได้ดูหน่อยหัวใจ
0: สุริยันอุ้ยสวย
1: หัวใจสุริยัน
0: อดิยุน
4: อันดิยุน
1: หัวใจแห่งดวงอาทิตย์ความร้อนแรงทันทีที่เกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกรดแสงจากฟากฟ้าจะส่องสว่างให้แอตลาสกลายเป็นผลไม้คนละหนึ่งชนิดโดนเดท
4: เป็นแตงโมครับ
1: ถามฉลากว่าใครจะได้เป็นผลไม้อะไร
4: เป็นแตงโม
1: ถ้าจับได้คาแรคเตอร์แล้วก็เตรียมตัวมาแสดงนะคะละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให้ใครได้อะไรบ้างครับ
2: ผมก่อนละกันผมได้ลำไยครับลูกคนโตสุดเฟียสมั่นใจเกินร้อยไม่มีใครต้านที่หวังจะได้สมบัติเพียงผู้เดียว
1: ลำไย
2: ผมจะบอกผมชอบดูมาก
1: ผลไม้ใช่คร
4: ับพี่ไหนเป็นอะไร
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกแล้วใช่ไหมครับผมเป็นมังคุดครับ
4: ตัวละครเป็นไงครับ
0: เป็นแม่บ้านที่ชอบใส่ร้ายคนในบ้านให้ทะเลาะกันเอง
4: โอ้พี่ไหนเหมือนมาก
2: ตัวเองเหรอ
4: ตัวเองอ่ะ
0: เอาดี
4: ผมเป็นน้อยนะเป็นลูกคนเล็กของบ้านครับเรียบร้อยแต่ลายลึกหวังฮุบมรดกของตระกูลผมไม่ชินเลยอ่ะบทแบบเนี้ย
2: ไม่อันนี้ก็
0: เขาแคสมายังไงเนี่ย
2: เออตรงมาก
6: ผมเป็นส้มครับหญิงย่าแสนใจดียิ้มหวานน่ารักใจดีกับทุกคนแต่หูเบาใครพูดก็เชื่ออ
0: ันนี้ถูกต้อง
2: ไม่ทุกคนได้เป็นตัวเองหมดเลย
7: ของผมเป็นมะม่วงครับทนายความหนุ่มผู้จัดการประจำตระกูล
2: ป้า
1: จับเก่งมากอ่ะ
0: จับเก่งมาก
4: จริงทุกคนเหมือนกันหมดเลยอ่ะ
1: และพี่แพทครับ
4: ทุเรียนครับ
0: ยังไงทุเรียนเป็นไง
4: พ่อของตระกูลผู้มีอิทธิพลสุดเหี้ยมโหดเฮ้ย
5: เหี้ยมโหด
4: เหี้ยมโหดเลยมีแต่คนกลัวนี
5: ่อำนาจเนี่ยชอบ
1: จริงป่ะอีกทีนึงนะเป็นซีที่ทุกคนในบ้านมารวมตัวกันที่คฤหาสน์เพื่อจะรอฟังพินัยกรรมของคุณปู่แต่แล้วสมบัติก็ตกเป็นของน้อยหน่าลูกคนเล็ก
4: โอ้ my god
1: พร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเริ่มค่ะ
6: ทุกคนคือเรื่องที่น้อยหน่า
4: ได้เลย
7: ทนายต้องเฉลยก่อน
4: โอเคทนายเฉลย
7: ครับก็วันนี้นะครับพวกเราก็ได้มากันครบทุกคน
1: เอาเส
7: ีย
1: งแบบผลไม้ด้วยถ้าแบบ AI ผลไม้ได้ไหม
4: มาพี่เจ็ด
8: วันนี้นะครับ
2: ไม่ใช่มันต้องแบบนี่เธออย่างเงี้ย
5: และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคน
1: ใช่
5: จากที่คุณปู่ทุเรียนเนี่ยได้บอกกับผมไว้แล้วว่าคนที่จะได้มรดกทุกอย่างไปได้แก
4: ่แน่นอนอยู่แล้ว
5: ยังไม่พูดได้แต่ชื่ออะไรนะ
6: น้อยหนา
5: ได้คุณน้อยหนาครับผมท
4: ั้
5: งหมด 100% จะเป็นของคุณน้อยหนาครับ
4: เป็นไปได้ยังไงคร
5: ับ จากคุณบอกผมมา
6: น้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะน้อยหนารู้สึกว่าน้อยหนาเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: จริงๆคุณน้อยหนาสามารถเลือกที่จะแบ่งให้คนอื่นได้นะครับ
6: โอ้ยแต่ว่ามันจะขัดกับพินัยกรรมหรือเปล่าคะน้อยหน้าร
5: ู้สึกสามารถแก้ได้ครับ
6: น้อยหน้ารู้สึกอกตัญญูถ้าน้อยหน้าทำแบบนั้นนะคะ
2: น้อยหน้าควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้านน้อยหน้าควรจะเห็นใจพี่บ้างที่ทำงานหนักและเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็ก
6: จริงๆน้อยหน้าควรจะฟังเขานะแต่ว่าพี่ลำไยทำธุรกิจล่มจมมาแล้วทั้ง2บริษัทนะ
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: น้อยหน้าไม่สบายใจอ่ะ
4: ไม่ต้องพูดแล้ว
5: เอ้ยคุณปู่ว่าไงครับ
4: พวกเองก็ได้แค่เป็นหลานคนโต
1: เอ้ย
3: ฉันนี่แหละเป็นลูกของคุณปู่จริง
5: ๆอ้าวมันมาอย่างนี้ได้ยังไงลำยังไม่เข้าใจ
3: มันพ่อไง
1: อ
3: ๋
1: อเป็นพ่อจะไม่พูดอะไรหรอมังคุดลูก
3: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของคุณปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรมให้เขียนชื่อคน
5: เฮ้ย
3: น้อยหนาทำอย่างนี้ลงไปได้ไง
6: ใช่
5: น้อยหนาน้อยหนา
3: ไม่ได้พูดลอยๆนะไม่ได้พูด
6: ยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ยิงย่าไหวไหม
6: ย
5: ิ
6: งย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
3: ่ยิงย่าต้องไปนอน
5: ยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
6: ่เอ้า
1: ย่า
6: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หรอไม่ใช่จะนอนกับผัวก็ไม่ได้
3: ยิงย่าผมเป็นลูกยิงย่าคุณปู่มายิงย่าไม่ให้ผมครับ
6: โอ้ยอีกย่าลืมเลยใช่ลูกชายโอ้ยมานอนด้วยกัน
3: รู้ไหมว่าลูกคนโตสุดมันเกเรสุดเลยในบ้าน
6: โอ้ยอีกย่าว่าอยู
5: ่นี่ไม่ใช่ความจริงหลังจากธุรกิจล่มจมลำยายก็ไปแสดงคอนเสิร์ตไม่หยุดเลย
6: อ๋อ
3: เป็นตั้งคณะว่า
5: ลำยายหายทองคำ
1: โอเค
6: อาจจะมาละ
5: อุ้ยกำลังสนุกเลย
1: เพราะว่ามันยังมีเกมหนึ่ง
9: ที่เรากลับไปเล่นนะเกมนี้อยากเล่นที่บริษัท
3: กรอบเลยเหรอ
9: กรอบเลย
1: ค่ะให้
6: จะมาลงทันตัวเอง
1: ให้เลือกก่อนคนหนึ่งที่จะเป็นคนขับยาเราจะพาหัวใจแห่งจันทาเนี่ยก็คือหัวใจแห่งดวงจันทร์ที่พร้อมให้อลาสไปสำรวจแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงดวงจันทร์เราต้องมีคนขับยานก่
6: อ
1: นเราเลือกคนขับยานมาหนึ่งคนก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อว่าต้องทำอะไร
9: ผมให้พี่จูขับยานเพราะว่าพี่จูขับรถ
5: เร็ว
1: แต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบมีสติไหวพริบดีมีสกิลอันการตัวรอดเก่ง
3: พี่ว่าเลือกคนที่ในวงไม่ขับรถดีกว่า
5: ภูมิเหร
9: อพี่ภูมิขับแค่ไม่ค่อยโชว
3: ์นี่
9: หลายคันด้วยที่บ้าน
6: อ่
9: ะแต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวจะอวดเกิน
3: ผมเคยนั่งกับพี
1: ่
9: น
1: ี่
9: แหละไม่หลุดใครเลย
5: เอาไงเอาไงแอลลัตโหวตใครเลือกพี่จูยกมือนะหนึ่งสองสาม
1: เป็นพี่จูเป็นคนขับและ5คนที่เหลือเดี๋ยวจะได้การ์ดในสถานที่ที่ตัวเองจะไปให้ถือการ์ดไว้แล้วก็ใบ้คนขับยานห้ามพูดชื่อสถานที่นั้นถ้าคมขับยัง
5: คงไอ้ค
1: งยังไปส่งลื้อไล่ครบ5ที่ภายใน4นาทีถือว่าภารกิจสำเร็จ
3: โอเค
9: โ
3: อ้ห้ามทั้ง5ที
6: ่มาเลยเดี๋ยวคงขับยังจะ
1: ขับให้พี่จู
9: เห็นถ้ามันพี่จูเห็น
6: อ๋อไม่ได้
1: พี่จูต้องเป็นคนถ่ายนั่นแหละ
3: โอ้โห
1: ที่4นาทีนะ
9: พี่ครับโจทย์ยาวไปป่ะครับ
3: โอ้โห
1: น้อยหน่าวินอีกแล้วนะคะน้อยหน่า
3: ใครจะเลอะไปต้องคิดเลขก่อน
9: เราม
3: ี5สถานที
9: ่
3: ใน4นาทีต้องเฉลี่ยคนละกี่นาทีวินาที
5: คนละ
3: ตั้งแต่เรา
5: 48วินาทีไง
3: 28เน
1: า
3: ะ
1: ไป40ละกัน
5: 40คือนาทีครึ่งไหม
3: มันเกินโอ้
6: โอเคคุณจะใบ้มาใช่ไหมเราบอกอยู่ที่ไหนถูกป่ะ
3: ก่อนใครก่อน
9: ผมเริ่มก่อนละกัน
3: โอเค
1: พร้อมแล้วจับเวลาค่ะ
9: จูครับช่วงนี้เขาคิดถ่ายรูปกับอะไรครับ
6: ฮะ
9: เขาคิดถ่ายรูปกับอะไรครับ
6: ถ่ายรูปกับ
5: หมูเด้งหมูเด้ง
6: หมูเด้ง
9: ไม่ใช่หมูเด้งครับพี่จูครับมันอัปเกรดหน่อยเร็วๆละที่สะพาน
3: จูขับยานด้วยครับ
6: สะพาน
9: ที่สะพานเขาชอบถ่ายรูปกับอะไร
6: อะไรอ่ะอะไรอ่ะ
9: ผมยังไม่รู้เลยเนี่ย
6: ไม่รู้เลยอ่ะ
3: ข้ามไหม
9: ไม่ใช่
3: ข้ามไหมข้ามไหม
9: พี่นายก่อนไปพี่นาย
6: ก่อนดิ
3: ผมอยากไปเนี่ยจังหวัดจังหวัดเวลาที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะ
1: อ
3: ๋
1: อ
3: คืออะไร
1: ใครวะ
6: ลพบุรีสุพรรณบุรีเป่ายิงฉุบ
3: อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
6: ลิโพ
5: ไม
3: ่สามพยางก็เป็นควันออกมาไม่ดีสุขภาพเลยไม่ดีต่อสุขภาพอันเนี้ยคืออะไร
6: บุรีรัม
3: อยากไปที่นี่เพื่อไปเนี่ยผม
6: กิน
9: ลิซ่าฮิตอะไร
6: ชิ้น
9: ล
6: ูกชิ้นปิ้ง
9: ลูกชิ้นอะไร
6: ชิ้นปิ้งบุรีรัม
3: ถูกครับผม
6: เฮ้ยไปครับลงได้ครับ
3: ไป
5: สิ้นปีที่เราไปด้วยกันที่ต่างประเทศไปลงจากภูเขาเย็นๆเลยเย็น
6: ๆเราไปที่ไหนสิ้นปีเขาใหญ่
5: ไม่ใช่โอ้โหต่างประเทศ
6: ต่างประเทศ
5: ลงเราเล่นสโนว
6: ์
5: สโนว์บอร์ด
6: ฮอกไกโด
5: เอา
9: ประเทศ
6: ญี่ปุ่น
5: แต่ว่าเวลามันหนาวมันมีอะไรตก
6: หิมะ
5: ญ
6: ี่ปุ่นหิมะ
5: ถูก
6: ไหมญี่ปุ่น
3: ไปเราได้ครับใกล้ๆผมเป็นประเทศนี้มีหิมะเหมือนกัน
6: เกาหลี
3: อยู่ฝั่งยุโรปท้องฟ้าสวยๆเขาดูอะไรกันเวลาที่หนาว
5: สวยทุกที่เลยประเด็น
6: สวยอารม่า
3: ใช่ภาษาไทย
6: อารม่า
3: ภาษา
6: ไทยเหนือ
3: ประเทศนู้นเลยประเทศนี้เนี่ยเริ่มต้นเรื่องตัวนี้ภาษาอังกฤษของฉลาม
6: เหนือชัก
3: นิดนึงแค่คำนี้ก่อน
6: ชัก
5: อันนี้
3: ข้างบน
6: อาร์ตอะไรนะคีบ
3: ภาษา
6: ใช่
3: ค
6: ีบไง
3: ภาษาอังกฤษอะภาษาอังกฤษ
6: จะไปรู้ไหมล่ะ
5: เวลาชอบเวลารู้สึก
3: ประเทศนั้นอะ
6: ฟินแลนด
3: ์โอเคแล้ว
9: ดูแต่งงา
6: ไปดูแต่เหนือที่ฟินแลนด์อ
10: ยู่ขึ้นข้างบน
6: ขึ้นข้างบน
10: ขึ้นข้างบน
6: เหนือ
10: เราชอบไปเล่นที่ไหนจังหวัดอะไร
6: เชียงใหม
10: ่เออแล้วไปกินที่กินกับขาวๆอ่ะเส้นๆอ่ะ
6: ก๋วยเตี๋ยว
10: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวขาวขาว
9: เส้นสีขาว
10: เส้นสีขาว
6: ขนมจีนน้ำเงี้ยว
9: เออเหมือนคนที่นี่เขาฮิตถ่ายกับดอกอะไรอ่ะ
6: เดซี่
9: นี่ใช่เดซี่ดอกอะไรที่เขากำลังกินช่วงน
6: ี้ดอกทอง
9: เฮ้ยไม่ใช่
1: พี่จ้อง
9: ไหว้พระไหว้พระ
6: ดอกพุทธ
9: ไม่ใช่ที่เขาไหว้พระที่จูพับ
6: ดาวเรือง
9: ที่จูชอบพับ
6: ดอกบัว
9: เออที่ไหน
6: ดอกบัวตูม
9: ไม่ใช่เออดอกบัวถูกแล้วแต่ว่าไปซื้อที่ไหนดอกไม้ที่
6: คุณน้อย
9: เกือบถูกแล้ว
6: ปาก
11: ช่อง
6: ปากน้ำพูปากแม่พูปากอะไรวะ
9: ปากอะไรแม่น้ำ
6: แล้วเวลาจะพยาปากอ้าว
9: เล็กๆได้หนึ่งนาที
6: ปาก
9: เขา
1: ไปซ
6: ื้
1: อดอก
9: ครอบ
6: ปากคลองตลาด
9: เอออะไรซื้อดอกอะไรที่ปากคลองตลาดพูดมา
6: ดอกบัวตูมดอกบัวตูมที่ปากคลองตลาด
9: โอเค
2: นี่อะไรอ่ะ
9: ไม่ช่วงนี้เขาคิดถ่ายกับดอกบัวใช้คิดถ่ายกับดอกบัวที่ปากของตลาด
11: อ๋ออันนี้พูดจริงไหม
2: ไม่รู้เหมือนกันอันนี
11: ้ตามไม่ทัน
6: ไม่เหรอไม่รู้เลยอ่ะ
2: ไม่รู้
1: ตกใจมากเลย
9: ถ่ายกับหมูเด้งอยู่เลยอ่ะ
1: ไปดูแสงอโรมาชอบมากเลยอ่ะลิเก
12: ดูแสงอโรมา
1: ทุกคน
9: อโรมาน
11: ี่อโรมาแสงอโรมา
1: ทุกคนมาก
2: อ๋อที่เขาเล่นกับคอนเทนต์ใส่ชุดไทยป่ะครับ
1: ใช
6: ่อ๋อ
1: หรือแบบว่าใส่ชุดแบบเป็นเจนซีอะไร
9: ใช่ใช่
1: ก
9: ัน
1: อะไรดอกพุดดอกเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาให้ลาโทรหาเอลิสค่ะ
13: EFM Fandom Life
14: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: 1 2 3
15: Italian
6: สวัสดีครับพวกเรา
15: Atlas
6: จูเนียครับ
16: เอวินครับ
17: แทดครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
16: Talk อารมณ์ดี
17: เพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
19: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าวันจันทร์ถึงศุกร์ 8 โมงถึง 10 โมงเช้า
2: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ ดาด้า DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
3: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
7: 1
8: 2 3 HLS
7: สวัสดีครับพวกเรา
8: Atlas
9: Nice ครับ
10: ภูมิครับ
7: เจ็ดครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
10: Talk อารมณ์ดี
7: เพลงดีทุกแนว
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
11: น้องไลฟ์นะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบนะคะเดี๋ยวส่งคู่ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวก่อนแต่ว่ารายการยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราอยู่กันทางออนไลน์ต่อค่ะ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: อะไรอ่ะเคลียร์เลย
12: ไม่พี่บอกว่าแบบพี่พูดอะไรแบบนี้ไม่ได้พี่ตื่นเต้น
9: ที่มีสคริปต์แล้วก็แบบ
10: เล่นกับเวลา
9: ก่อนนะผมทำไม่ได้ผมตื่นเต้น
12: สักวันนึงจะทำ
9: มีคำในหัวแล้วมันแบบตื่นเต้น
12: หัวแ
9: พ้อย่างไรอ่างครับมันจะพูดไม่ได้
11: ไม่เป็นไรพี่พูดให้เดี๋ยวมาโทรหาเอลิซที่ลงทะเบียนไว้นะคะเดี๋ยว
13: หยิบอ่ะ
11: ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่เป็นไรครับขอบคุณ
13: คุยคนเดียวเลยอ่ะ
9: โอ้ยถูกปะเนี่ย
12: ถูกแล้วถูก
14: ฮัลโหลค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
11: แอดลาสนะคะ
14: ค่ะ
11: หนึ่งคำถามอยากถามอะไรแอดลาสคะคุณเป
14: ้อ๋อก็คือพอดีเป็นเอริรุ่นใหญ่อะค่ะ
9: เฮ้ยปีลึกครับ
11: ปีลึก
14: มากค่ะก็เลยอยากค่ะอยากจะถามน้องๆอันลาดว่ามีวิธีให้กำลังใจป้าแก่ๆที่จะไปดูน้องๆไหมคะ
9: โ
10: อ้ท่านดีจริงๆสำหรับพวกเราอะครับก่อนอื่นเลยต้องพูดก่อนว่าสำหรับพวกเราอายุคือไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเอลิสหรือแอนลาดเลยผมรู้สึกว่าเอลิสไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็คือเอลิสของพวกเราเสมอครับแล้วก็ไม่อยากให้พูดว่าแก่เพราะว่าเราเชื่อว่า
11: พิธีกรบทนั้นแก่กว่า
10: ไม่ใช่เราเชื่อว่าเอลิซุคนน่ารักเสมอครับผมแล้วก็อยากให้กำลังใจครับแล้วก็ผมเชื่อว่ายิ่งอายุเยอะก็ต้องเหนื่อยกับงานมากขึ้นด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังตามพวกเราไปดูอยู่แล้วก็จะบอกว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องนะครับถ้าครั้งไหนที่เหนื่อยจริงๆหรือว่ามาไม่ได้จริงๆไม่ต้องน้อยใจหรือว่าไม่ต้องกังวลเลยพวกเราส่งกำลังใจให้ผ่านหน้าจอก็ได้นะครับ
9: จริงๆไม่อยากให้กดดันตัวเองว่าแบบต้องมาหาทุกงานอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทุกคนมีการงานอาชีพที่ต้องแบบรับผิดชอบด้วยอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบว่าครั้งไหนที่แบบสะดวกจริงๆหรือว่าแบบอยากมาจริงๆอ่ะแบบว่ามาได้แล้วแบบมีความสุขแล้วก็มาดีกว่าถ้ามาแล้วแบบเครียดหรือว่ากดดันตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นห่วง
15: เดี๋ยวเราแอนลาเติมไฟให้คุณเป้เองนะครับ
14: ค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะ
15: ขอบคุณครับ
14: ขอบคุณค่ะ
11: สว
14: ั
11: สดีค่ะ
14: ค่ะสวัสดี
11: อาสายต่อไป
10: รักมาก
9: มีนโอฮาน่าป่ะ
13: ไม่ใช่
10: เซรามิ
12: กตาลอยแล้ววะ
10: ได้เวลา
12: ได้เวลาฮัลโหลค่ะ
8: สวัสดีครับ
14: ค่ะ
9: คุณมีนโอฮาน่าป่ะฮะ
10: เซรามิก
14: โอ้ยแรงมาก
9: เป็นมุกล้อเล่นน่ะ
11: มีหนึ่งคำถามอยากถามเลยแอลลัสคะ
14: ค่ะอยากให้อัปเดตค่ะว่าตอนนี้ชอบสีอะไรกันแล้วก็เพราะอะไรค่ะ
13: ดีนะอันนี้ชิคครับพี่ภูมิก่อนไหม
10: ครับคือภูมิเป็นคนชอบสีน้ำเงินอยู่แล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับเวลาจะรู้แล้วว่าภูมิชอบสีน้ำเงินมากแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มอินกับสีเขียวมากขึ้นครับเพราะถ้าเริ่มแต่งห้องแบบเป็นสีเขียวเพราะแบบแพนด้าในห้องเยอะก็เริ่มเอาสีเขียวไปแต่งในห้องอะไรเงี้ยครับผมก็มีน้ำเงินกับเขียวครับ
11: ครับ
9: จริงๆช่วงแรกชอบสีฟ้าพาสเทลใช่ไหมที่บอกแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ชอบเริ่มชอบสีเขียวจริงๆเป็นคนไม่ชอบสีเขียวแต่ว่าเริ่มชอบสีเขียวแบบว่าที่ไม่ใช่เขียวเขียวสว่างแต่เป็นเขียวแบบ
12: เขียวคริสต์มาสหรอ
13: เขียวเทอร์คอยส
9: ์ใช่ใช่ครับใช่ใช่
10: หร
9: ืออ
10: ีกละ
11: เพราะอะไรครับ
9: รู้สึกว่าเข้ากับผมดีครับ
13: ของผมนะครับจริงๆผมเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับ
11: เฮ้ยวงสีเขียวอะ
9: จริง
13: แต่ว่าช่วงนี้ก็ชอบเขียวที่มันดรอปลงมาหน่อยที่ไม่ใช่เขียวแจ๊สอะครับ
10: พี่มานินเนตฟิลอาร์ตอาร์ต
13: ใช่
10: เออโทนี่ปะ
9: พี่มา
13: ใช่แต่ว่าเวลาแต่งตัวจะชอบสีดำขาวพอแต่งงานแต่ว่าเรื่องสีลึกๆแอบชอบเขียวชมพูอะไรเงี้ย
10: โอเคครับพี่แพท
16: ไม่อยากจะพูดเลยฮะ
11: สีเขียว
12: หรอ
16: สีฟ้าสีเขียวอะไรช่วงนี
10: ้เฮ้ยบอกกินมูฟยาบาดีกันปะ
16: สีฟ้าจะเป็นอาจจะเป็นโทนเหมือนกับว่าเป็นโทนกึ่งเบบี้บลูผสมความเข้มขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็สีเขียวมันจะชอบเป็นสีโอลิฟครับผมใช่สีแบบสีโทนนั้นมากกว่าครับ
11: สีเขียวมะกอก
16: ใช
10: ่ครับ
8: คือไอ้แต่อันนี้จริง
11: ไ
8: ม่คือส้มอ่ะเราชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้แบบอยู่ดีก็อินกับคัลเวย์ที่เป็นม่วงกับเขียวอ่ะ
10: เอาแล้ว
8: อะไรเ
16: น
8: ี่ย
16: นี่ไม่ได้นัดจริงเลยเนี่ย
8: ไม่นะคืออินกับคอมบิเนชันเนี่ยแบบ
10: เรื่องนี้ก็เลยเน
8: า
10: ะ
8: ก่อนหน้านี้แบบไปทางม่วงมีช่วงไปทางม่วงแล้วก็หลังๆชอบคัลเวย์แบบนี้อะไรเงี้ย
10: โอเคคร
8: ับ ใช่ครับจริงๆม่วงผสมส้มม่วงผสมเขียวอ่ะจะชอบ
11: แต่มันจะมีความแบบสะท้อนแสงน้อยๆมั้ย
8: ใช่ๆๆๆประมาณนั้นดูครับ
11: ต
17: ้องผมชอบช่วงนี้สีน้ำตาลครับสีน้ำตาลเข้มครับใช่ชอบเอิร์ธโทน
9: เขียวอยู่
11: เ
17: พราะว่าผมว่ามันสบายตาดีแล้วก็รู้สึกว่าเราใส่แล้วมันขับผิวดีคร
14: ับอยากจะพูดกับพี่เจษได้ไหมคะ
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิกรโต้ฝ่ายค้านปมแก้รัฐธรรมนูญขอฝ่ายค้านเคารพเสียงข้างมากและศาลอาญาให้ประกันตัวหมอแก้กรรมวงเงิน 150,000 บาทเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายห้ามเดินทางออกนอกประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
19: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
20: เสียวอะไรหรอครับ
19: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
20: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
19: โหดีจังเลยค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
21: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
22: สนับสนุนโดย
23: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
18: นิกรโต้ฝ่ายค้านปมแก้รัฐธรรมนูญซัดอย่าทำเพื่อภาพการเมืองแล้วปล่อยร่างถูกคว่ำย้ำพรรคภูมิใจไทยหวังผลสำเร็จจริงขอฝ่ายค้านเคารพเสียงข้างมากเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้จบในสภาชุดนี้คุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
0: นายนิกรจำนงสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้พรรคประชาชนกรณีวิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคโดยระบุว่าพรรคฝ่ายค้านโจมตีพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดทั้งที่เมื่อก่อนนี้กล่าวหาว่าไม่มีความจริงใจแต่เมื่อพรรคได้ยื่นร่างเข้าสู่สภากลับถูกวิจารณ์ว่ามีปัญหาจึงตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านอาจต้องการเพียงภาพทางการเมืองมากกว่าความสำเร็จของการแก้รัฐธรรมนูญโดยนายนิกรย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยได้ออกแบบร่างใหม่ให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยเสนอให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสลมาจากการสมัครและให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกเพื่อให้กระบวนการเดินหน้าได้จริงและไม่ให้ร่างดังกล่าวถูกตีตกเหมือนที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวทางดังกล่าวอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคแกนนำรัฐบาลโดยย้ำว่าระบบรัฐสภายึดเสียงข้างมากโดยพรรคฝ่ายค้านต้องยอมรับหลักการดังกล่าวเพราะรัฐบาลมาจากเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยส่วนข้อกล่าวหาว่านายเนวินคิดชอบอยู่เบื้องหลังการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นนายนิกรยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่ครั้งเดียวพร้อมฝากถึงฝ่ายค้านขอให้ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จในรัฐสภาชุดนี้อิทธิพลชัยพฤกษ์แรงกันครับ
18: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำต้องสร้างวินัยจราจรผู้ใช้รถและใช้ถนนผ่านจุดตัดทางรถไฟรับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคล่อมรางเล็งหาเครื่องมือระบายรถแม้ต้องใช้เวลาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.กล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าได้มีการสั่งการว่าจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นจะมีการซักซ้อมหรือทบทวนหรือมาตรการเบื้องต้นอย่างไรตนก็ไม่เห็นว่าจะมีรถคล่อมทางรถไฟอีกซึ่งในวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟเพื่อที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยตนเองรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ใน 2-3 ประเด็นที่คิดว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการการระบายจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนผิวจราจรสร้างรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรตรงนั้นติดขัดดังนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือกลไกในการระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดคล้องกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ใน 2-3 วันแต่จะต้องใช้เวลายืนยันพยายามอย่างเต็มที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
18: ภายหลังนายไพศาลหรือหมอแก้กรรมถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาพร้อมค้านประกันตัวโดยนายไพศาลได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้เหตุผลผู้ต้องหามีอายุ67ปีและมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยมีประกันในวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนห้ามผู้ต้องหากระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวและห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
4: ถึงบ้านปลอดภัยแค่ใส่ใจวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
18: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์

0: FM playlist of the week.
1: New entry.
2: Number 17.
3: Number 1. เจ้าขุน
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่
6: สวัสดีครับนนท์อินทนนท์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีเราไม่จำเป็นต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: ออังคารคลุมโปง
8: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่ที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็อ่ะเก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
7: อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
9: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
10: สวัสดีครับ4ทวินันนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ5หนุ่มพอเซสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Me On Game On เราจะมีภารกิจ5 mood 5 style มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แว่นพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวจะทำอะไรนะ
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเท่โคตรอันตราย
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
8: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
9: เฮ้ยเฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมาก
10: เฮียๆก็หล่อชา
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับเรอัลมาดริดยังไม่หนีพ้นบรรยากาศตึงเครียดภายในสโมสรหลังมีรายงานว่าดานี่กาบาคาวกัปตันทีมเตรียมอำลาทีมช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ได้เชิญอาบาโรอาบาลัวกุนซือขาตาทัพไปร่วมงานเลี้ยงอำลาของเขาโดยตามรายงานของ The Athletic งานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในทีมและสตาฟร่วมฉลองกับกาบาคาวในเวลา13จาก14ปีในเส้นทางอาชีพเรอัลมาดริดและคว้าแชมป์กับสโมสรไปถึง27รายการแต่ชื่อของอาเบลัวกลับไม่อยู่ในรายชื่อของแขกโดยเหตุการณ์นี้ตอกย้ำปัญหาในห้องแต่งตัวของราชันชุดขาวหลังฤดูกาลเริ่มต้นภายใต้การคุมทีมของเชบี้อลองโซก่อนที่เขาจะถูกปลดและอาเบลัวจะถูกกดดันขึ้นมารับหน้าที่ชั่วคราวท่ามกลางกระแสเรื่องอิทธิพลของนักเตะภายในทีมก่อนหน้านี้มีรายงานถึงความขัดแย้งภายในทีมโดยเฉพาะกรณีออเรเลียนซูอาเมนีกับเฟเดริโกบาเบเดรวมถึงคลียร์ในบัปเป้ที่ถูกวิจารณ์เรื่องไปพักร้อนในช่วงที่ทีมกำลังเจอปัญหาขณะที่บางรายงานยังระบุว่านักเตะบางคนไม่พูดคุยกับอาเบลัวด้วยโดยเรอัลมาดริดเพิ่งจบฤดูกาลที่2ติดต่อกันแบบไม่มีแชมป์ทำให้สถานการณ์ของอาเบลัวยิ่งยากลำบากและการถูกมองข้ามจากการอำลาของกัปตันทีมก็กลายเป็นภาพสะท้อนปัญหาที่ลึกกว่าผลงานในสนามหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
14: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีเราซื่อสัตย์เธอซื่อหยังขอจีบได้บ่ไอ้ตา

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
4: ลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
5: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สวัสดีครับพวกเรา
10: โปเตโต
9: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับแอสตันวิลล่าพังงาแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกครั้งแรกหลังถล่มฟาบวกขาดลอยในนัดชิงชนะเลิศและอังกฤษยังมีลุ้นส่งทีมเตะแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าถึง6ทีมด้วยด้วยการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศจิงจอกแห่งป่าดำอย่างฟาบวกจากเยอรมนีเจอกับสิงห์พังงาดอย่างแอสตันวิลล่าจากอังกฤษเตะที่สนามเบซิกสตัดตาดยูมูเมืองอิสตันบูลของกรุงตุรกีโดยครึ่งแรกนาทีที่41วิลล่าได้ลูกเตะมุมฝั่งซ้ายลูกาดีเลือกจ่ายสั้นให้มอร์แกนโรเจอร์เปิดเข้าตรงพื้นที่ว่างในเขตโทษยูรีจิลแมนจึงโฉบมาวอลเล่เข้าไปอย่างสวยงามออกนำ 1-0 และนาทีที่ 15-3 ผู้เล่นวิลล่าต่อบอลกันไปมาเพื่อหาช่องเจาะก่อนจะมาทิ้งจอห์นแมคกินส์จ่ายจากริมเส้นกลับขวาให้เอเมเลโนบูเอนเดียแต่งแล้วยิงด้วยซ้ายบริเวณหน้าเขตโทษพุ่งเสียบเสาสุดสวยนำ 2-0 และในนาทีที่58ลูกาดีนบอลให้กับเอเมเลโนบูเอนเดียโยกหลักกองหลังทางริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายก่อนจะเปิดเรียดเสาแรกให้มอร์แกนโรเจอร์โฉบมาชาร์จเข้าประตูจบเกมชนะไป 3-0 โดยช่วงนี้ถือว่าวิลล่ายังคว้าโทรฟี่แชมป์ระดับเมเจอร์ได้เป็นหนแรกในรอบ3ปีขณะเดียวกันอังกฤษยังมีลุ้นได้ส่งทีมไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้ามากถึง6สโมสรหากจบนัดสุดท้ายพรีเมียร์ลีกแล้ววิลล่าหล่นมาอันดับ5ก็จะทำให้ได้โควต้าพิเศษจากค่าสัมประสิทธิ์ยูฟ่าในฤดูกาลปัจจุบันตกมาถึงอันดับ6ของลีกไปด้วยรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
2: สวัสดีครับผมแบล็คฮาร์ทนะครับขณะนี้ทุกคนกำลังฟัง EFM 94 ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับผม Let's go
3: EFM

0: วัสดีวันศุกร์ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันนะคะเพราะจะช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ป้องกันฟันผุและโรคเหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 น.เจดอนซานโชกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงสนามในนัดชิงชนะเลิศทั่วยุโรป3ฤดูกาลติดต่อกันโดยปีกชาวอังกฤษผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศศึก UEFA Champions League กับ Borussia Dortmund ฤดูกาล 2023-2024ก่อนสุดท้ายจะพ่ายเรอัลมาดริด 0-2 รวมไปถึงจากนั้นนัดชิงชนะเลิศศึก UEFA Conference League กับเชลซีฤดูกาล 2024-2025 โดยเป็นฝ่ายเอาชนะเรอัลเบติส 4-1 และล่าสุดใน UEFA Europa League กับแอสวิลล่าที่ถล่มไฟบวกขาดลอย 3-0 โดยเส้นทางอันน่าทึ่งของแซนโชทำให้เจ้าตัวได้สัมผัสเกมระดับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดใน3ทัวร์นาเมนต์ที่แตกต่างกันกับฤดูกาลที่ต่อเนื่องกันโดยสำหรับซานโชย้ายจากแมนยูไนเต็ดมาอยู่กับวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวโดยได้รับโอกาสลงสนามไป39นัดในทุกรายการทำได้1ประตูด้วยสัญญาฉบับปัจจุบันกับบริษัทแดงกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ไหลชมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: วิลเลจิโน
9: สวัสดีครับพวกเรารายการครับ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
11: EFM 94
12: ท็อกอารมณ์ดี
13: เพลงดีทุกแนว
14: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
15: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ

0: ารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับบัตรเข้าชมการแข่งขันฝั่งอัศจรรย์ทีมเยือนของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลระหว่าง Crystal Palace กับ Arsenal ที่สนาม Sandhurst Park โดยกลายเป็นของแรที่มีค่าดั่งทองไปแล้วหลังมีผู้นำมาขายต่อบนเว็บไซต์ Resale ด้วยราคาสูงถึง 45,000 ปอนด์หรือราว 1.98 ล้านบาทเลยทีเดียวโดย The Athletic สื่อเจ้าดังรายงานว่าสาเหตุที่ทำให้บัตรเข้าชมการแข่งขันนัดดังกล่าวมีราคาพุ่งสูงสุดเกือบ2ล้านบาทเพราะเป็นเกมที่อาร์เซนอลจะได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีโดยฝั่งตั๋วทีมเยือนราคาถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้จากเว็บรีเซลมีราคาขายอยู่ที่ 3,000 ปอนด์หรือ 132,000 บาทขณะที่บัตรเข้าชมการแข่งขันส่วนใหญ่จะมีราคาสูงระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 ปอนด์หรือราว 440,000 บาทถึง 880,000 บาทด้วยทั้งนี้การซื้อหรือขายต่อบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักรแต่ทว่าบรรดาเว็บรีเซลทั้งหลายก็หลบเลี่ยงเงื้อมือกฎหมายด้วยการลงทะเบียนเว็บไซต์ของตัวเองไว้ที่ต่างประเทศเพื่อให้ลูกค้าซึ่งพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรยังสามารถซื้อตั๋วได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั่นเองแหล่งชมหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
6: สวัสดีครับผมเล็กรัชเมธนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
8: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้

0: สวัสดีวันศุกร์รอยยิ้มและความซื่อสัตย์ของสัตว์เลี้ยงช่วยฮีลใจในวันที่เหนื่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพเขาให้ดีที่สุดจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ส่งมือมาให้ฉันลองดูกันอีกครั้งก่อนเธอจะคิด

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานี้ครับอนาคตของหมาคาร์แรดฟอร์ดกลายเป็นประเด็นสำคัญของแมนยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์หลังดาวยิงทีมชาติอังกฤษได้รับสัญญาชัดเจนว่าบาร์เซโลน่าต้องการให้เขาอยู่ต่อกับบียอนสัญญายืมตัวฤดูกาลนี้โดยรายงานจากสเปรย์ระบุว่าฮันซี่ฟลิกได้แจ้งกับแรดฟอร์ดว่าเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นนักเตะกลับมาเล่นในถิ่นคัมนูในฤดูกาลหน้าถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญเพราะสะท้อนถึงกุนซือชาวเยอรมันพร้อมผลักดันให้บอร์ดสโมสรเดินหน้าปิดดีลด้วยอะไรก็ตามรูปแบบของดีลยังเป็นจุดที่ต้องเจรจากันต่อบาร์เซโลน่าอยากได้สัญญายืมตัวต่ออีกครั้งพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดในปี2027แต่ฝั่งยูไนเต็ดไม่ต้องการข้อตกลงลักษณะนั้นและหวังขายขาดในช่วงซัมเมอร์นี้มากกว่าโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าบาร์เซโลน่าสามารถซื้อขาดแรดฟอร์ดได้ในราคาราว26ล้านปอนด์แม้ทีมดังอย่างลาลิก้าจะพยายามต่อรองให้ต่ำลงแต่ยูไนเต็ดยังยืนกรานตามมูลค่าดังกล่าวหลังนักเตะทำผลงานได้14ประตู14แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ด้วยสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลน่ายังเป็นปัจจัยสำคัญแม้การอำลาทีมของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อาจช่วยเปิดพื้นที่ด้านงบประมาณให้สโมสรเดินหน้ารั้งแรดฟอร์ดต่อได้ขณะเดียวกันหากแรดฟอร์ดย้ายออกถาวรยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกก็มีชื่อของจาร์ดโบเวนแนวรุกเวสแฮมเป็นหนึ่งในตัวเลือกทดแทนแต่ต้องเจอกับความสนใจจากลิเวอร์พูลและเชลซีเช่นกันทำให้ตลาดซัมเมอร์นี้อาจเป็นบททดสอบสำคัญกับปีศาจแดงหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
8: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
10: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 นาฬิกานี้ครับอาร์เซนอลปิดฉากฤดูกาลด้วยตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่มีประเด็นเล็กๆที่น่าจับตาเกี่ยวกับเหรียญของแชมป์ของผู้เล่นบางรายโดยเฉพาะเกป้าอาริชาบาลากาชาวสเปนโดยอาจยังไม่ได้รับเหรียญแบบอัตโนมัติตามกฎพรีเมียร์ลีกสโมสรแชมป์จะได้เหรียญทั้งหมด40เหรียญเพื่อนำไปมอบให้กับผู้จัดการทีมรวมถึงนักเตะที่ลงสนามในลีกอย่างน้อย5นัดก่อนเป็นลำดับแรกด้วยจากข้อมูลในรายงานระบุว่าอาร์เซนอลมีผู้เล่นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว24คนกรณีของเกียร์ป้าน่าสนใจเพราะแม้เขาจะอยู่บนม้านั่งสำรองในพรีเมียร์ลีกให้ทีมมาตลอดฤดูกาลแต่ยังไม่ได้ลงเล่นในลีกเลยทำให้ไม่ถึงเกณฑ์5นัดที่การันตีเหรียญโดยอัตโนมัติแม้เจ้าตัวจะมีส่วนร่วมในบอลถ้วยทั้งคาราบาวครับ FA ครับและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามโดยอีกคนที่ถูกพูดถึงคือทอมมี่เซตฟอร์ดผู้รักษาประตูมือ3ซึ่งยังไม่ได้มีชื่อบนม้านั่งสำรองในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยซ้ำจึงยิ่งไม่อยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิ์รับเหรียญทันทีตามเงื่อนไขของลีกอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้ง2จะหมดสิทธิ์รับเหรียญเพราะเมื่ออาร์เซนอลยังมีเหรียญเหลือจากโควต้า40เหรียญของสโมสรสามารถตัดสินใจมอบให้ผู้เล่นหรือเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควรได้เองหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: สวัสดีครับผมเกวรินทร์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน

0: สวัสดีวันศุกร์ทุกการเติบโตต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนการเก็บประสบการณ์ในเกมชีวิตจริงก็เช่นกัน
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: กลับติดตามกับ BFN News ในช่วงเวลา 5:00 น.นะครับ Newcastle United อาจต้องขยับครั้งสำคัญในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์หลังมีรายงานข่าวว่าซานโดรโจนาลีมีโอกาสย้ายออกจากเซนต์เจมส์พาร์คและสโมสรที่มองหาตัวเลือกสำหรับเดินเติมเกมกลางโดยตามรายงานจาก Football Insider ระบุว่า Newcastle เริ่มทำใจแล้วกับความเป็นไปได้ที่จะเสียตัวนาลีโดยมี Man United เป็นหนึ่งในทีมจับตาสถานการณ์ของมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีรายนี้โดยชื่อที่ถูกโยงเข้ามาคือเฮเดนแฮกนี่กองกลางวัย23ปีจากมิดเดิลสโบรซึ่งนิวคาสเซิลได้เข้าร่วมวงล่าตัวเขาแม้โปรไฟล์การเล่นอาจไม่ใช่ตัวแทนแบบตรงของโจนาลีแต่ถูกมองว่าอาจเป็นทางเลือกที่ช่วยเปลี่ยนมิติแดนกลางของเอ็ดดี้ฮาวได้โดยฤดูกาลนี้น่าผิดหวังสำหรับทีมซาลิกาดงหลังจมอยู่ครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์ลีกและการไม่มีฟุตบอลยุโรปอาจทำให้การเสริมทัพยากขึ้นขณะเดียวกันผลงานที่ตกลงไปยังอาจทำให้นักเตะบางรายเดินออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
3: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว้

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: ื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับที่ประชุมสภากลาโหมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและกรมการปกครองนะครับเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนต่อวันกว่า43ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาครับ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบอลลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวันกว่า43ล้านบาทนะครับโดยพบเงินสดและชิปแลกเงินรวมกันกว่า7ล้านบาทใจกลางอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นายรณรงค์ทิพย์สิริเคราะห์อธิบดีกรมการปกครองร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกรพร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่า70นายเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำทลายบ่อนลอยฟ้าที่บริเวณชั้น4โรงแรมในซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยพบภายในบ่อนได้มีการจัดเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งประกอบด้วยโต๊ะขนาดใหญ่จำนวน1โต๊ะแยกเป็นวงถั่ว1วงวงไฮโล1วงใช้โต๊ะร่วมกันโดยมีเงินหมุนเวียนแต่ละโต๊ะร่วม 700,000 ถึง 1 ล้านบาทสามารถจับนักพนันได้63รายยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโลและถั่วและก็พบของกลางเงินสดบนโต๊ะและอีกหลายรายการรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินกว่า6ล้าน9แสนบาทและยังตรวจพบบัญชีบันทึกเงินหมุนเวียนกว่า43ล้านบาทต่อวันนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด9มมซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ยึดมาเพื่อทำการตรวจสอบและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระสมุทรเจดีย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ที่ประชุมสภากลาโหมนะครับมีมติแต่งตั้ง9คณะกรรมการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมเดินหน้าจัดหาดาวเทียมนภา3และ4นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศคุณณัฐชัยลิ้มพลอยมีรายงานครับ
6: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมและทีมโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหมว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการรวม9คณะเพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานอำนวยการในส่วนของขบวนพระบรมราชอิสริยยศพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมเพื่อดูแลด้านการฝึกซ้อมงบประมาณและเครื่องแต่งกายกำลังพลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสมพระเกียรติขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยยังเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถด้านปฏิบัติการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอ็มโซรองรับภัยคุกคามยุคใหม่ทั้งสงครามไซเบอร์และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารรวมถึงเตรียมแผนอพยพคนไทยจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงนอกจากนี้กองทัพอากาศยังเตรียมจัดหาดาวเทียมนภา3และ4เริ่มโครงการในปี2569และคาดว่าจะส่งขึ้นสู่อวกาศในช่วงปี2571ถึง2572โดยจะเพิ่มความละเอียดในการตรวจจับให้คมชัดมากกว่าเดิมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวและความมั่นคงพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงการควบคุมโดรนใกล้สนามบินทั่วประเทศณัฐชัยลิ้มพลอยรายงาน
4: พยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกนะครับโดยจะมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือในบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณในที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
7: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: 789Because of your shine สวัสดีครับพวกเราบัส
3: จังทีครับ
4: มาคริสครับ
5: วุฒิชัยครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนวครับ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาย
7: ินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
8: EFM Morning MoodMusic start your day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีตอนแชมป์เอ้ยสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ฟังโอ้โหมาถึงก็ตอนนี้มันไม่รู้จะยังไงเลยคุณผู้ฟังคือมันเป็นอาการของคนที่แบบมันหุบยิ้มไม่ได้อะครับมันเป็นอาการของคนคนหนึ่งที่แบบเกิดมา22ปีอ่ะคุณผู้ฟังปีนี้เข้าปีที่26แล้วอ่ะอยู่กับทีมนี้มาเรียกได้ว่า18ปีเต็มๆอ่ะคุณผู้ฟังคือน้ำตาครับหยดน้ำตาช้าลงหน่อยได้ไหมอ่ะคุณผู้ฟังคือมันแบบมันเบอร์นั้นอ่ะมันเบอร์นั้นเลยสวัสดีตอนเช้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ EFM Morning Mood นะจ๊ะวันนี้อยู่กับผม DJ พีมครับผมเหมือนเดิมครับ2ชั่วโมงนี้มาให้พีมส่งทุกคนไปทำงานนะครับพร้อมกับ Music Start Your Day ของเราครับผมขอเพลงเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟัง2ช่องทางนะ Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับบอกเลยว่าวันนี้DJ แบบใจดีมากอ่ะคือตามใจทุกอย่างคืออยากจะฟังเพลงอะไรขอนเข้ามาได้เลยเพราะว่าคุณผู้ฟังคงไม่สามารถหาวันไหนที่พีมมีความสุขไปมากกว่าวันนี้ได้อีกแล้วฮะเพราะว่าในที่สุดทีมสุดที่รักของพีมได้แชมป์แล้วคุณผู้ฟังเขาได้แชมป์แล้วเจอกันดีกับแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับผมทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้ช่องแชทของเรานี่มาแสดงความยินดีกันเต็มไปหมดเลยทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีคุณกัลยานะครับยินดีด้วยค่ะแชมป์ขอบคุณครับผมสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมเห็น DJ Cable เขามาทำการอ้างอิงชื่อผมไว้ว่าวันนี้ผมจะใส่เสื้ออาร์เซนอลมาหรือเปล่านะครับแน่นอนไม่ใช่ผมใส่เสื้ออาร์เซนอลมานะคุณผู้ฟังผมใส่เสื้ออาร์เซนอลนอนเมื่อคืนครับแล้วผมก็ตื่นมาแล้วก็มาด้วยชุดนี้เลยสวัสดีพี่ชนิตาด้วยนะครับผมทักทายเช้าวันศุกร์อากาศดีๆนะครับสวัสดีคุณไอกระแตด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณปิยรัตน์นะสวัสดีคุณธนพัฒน์นะครับสวัสดีคุณมัดด้วยโหขอบคุณมากเลยวันนี้จูนอินเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังก่อนจะฟังเพลงแรกกันวันนี้ฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเอลมิทฟิชไรอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิชไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับซึ่งแน่นอนมาในธีมนี้มันจะเป็นเพลงอะไรไปได้คุณผู้ฟังเพลงแรกของเราวันนี้ครับผมพี่ๆทิลลี่เบิร์ดเฟเจอริงกับพี่ๆโพลีแคทครับเราทำได้แล้วครับผมไปลุยกันเลยกับเพลงนี้ล้มแชมป์

บอกแล้วว่าเช้านี้เนี่ยขอเพลงอะไรมาจัดให้แน่นอนนะครับผมอย่างเช่น2เพลงเมื่อกี้ที่เพิ่งเปิดไปครับคุณผู้ฟังมาฟังให้มันเกิดความนอสทัลจิกกันหน่อยนะครับผมกับส่วนเกินจากพี่บอยพีซเมคเกอร์ครับและก่อนหน้านั้นแสงสุดท้ายจากพี่บอดี้สแลมด้วยเป็นไงโอ้โหเป็น2เพลงที่พี่รู้สึกว่ามันทำให้ย้อนนึกถึงวัยเด็กๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแสงสุดท้ายนี่คือเป็นหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าใครที่อายุประมาณพีมแล้วโตมาในวัยมัธยมมาเป็นเพลงที่ทำให้พวกคุณน่ะน่าจะเริ่มเล่นกีตาร์แน่นอนเพราะพี่ตูนบอดี้สแลมตอนนั้นคือโอ้โหโคตรจะเท่เลยนะครับผมแล้วก็แสงสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเพลงที่ชูร้องอ่ะคือเล่นได้คือหล่อคุณผู้ฟังส่วนเกินจากพี่บอยพีซเมเกอร์เนี่ยก็จะเป็นสายใครที่ชอบเล่นโฟกซองนะครับเพลงจากพี่บอยพีซเมเกอร์ก็น่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่ตอบโจทย์มากๆนะครับพูดถึงพี่ตูนบอดี้สแลมนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องเอาใจช่วยสเปอร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปแพ้เชลซีมาทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องรุ้นกันถึงแมตช์สุดท้ายเลยนะว่าจะตกชั้นหรือเปล่านะครับถ้าสเปอร์แพ้แล้วเวสต์แฮมชนะตกนะครับผมส่วนถ้าสเปอร์เนี่ยขอแค่เสมออยู่ตัวละเสมอปุ๊บจบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ชาวนอร์ทลอนดอนของเราด้วยนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรส่งขอนเข้ามานะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าเปิดให้ไม่ทันในชั่วโมงแรกเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ในชั่วโมงที่2นะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องน้อยใจกันไปมี1เพลงครับผมที่ทางคุณกัลยาขอเข้ามาครับผมบอกว่ายินดีด้วยค่ะแชมป์ขอเพลงคนไม่เอาฐานให้อาร์เนอร์หน่อยนะครับทรงนี้น่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลแน่เลยนะฮะคุณมัทธนมาก็ส่งมานะว่ายินดีด้วยค่ะจากแฟนเด็กหงนะครับเพราะฉะนั้นนะพิมพ์เข้าใจมากๆเลยสำหรับเด็กหงทุกคนนะครับที่ไม่อยากให้เขาอยู่ต่อนะครับผมแต่เขาอยู่ต่อเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยครับผมขอเพลงนี้เข้ามาจัดให้จาก Big Ass ครับผมนี่คือคนไม่เอาฐานครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: หลังจากที่โดนล้อว่าเป็นนางเอกมานานครับผมได้เป็นพระเอกกับเขาสักทีครับคุณผู้ฟังเลยจัดไปกับเพลงเมื่อกี้กับพระเอกจาก Serious Bacon Featuring กับพี่เต๋า Your Boy TJ นะครับสำหรับใครที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเจอกับคนที่ออกไปจากชีวิตเราแบบโอ้โหอยากเป็นพระเอกมากเหรอคิดว่าการทิ้งฉันไปเธอแบบเธอทำดีที่สุดกับฉันแล้วอย่างเงี้ยหรอไม่มีหรอกครับออกไปอ่ะมีแต่ตัวร้ายทั้งนั้นคุณผู้ฟังทิ้งท้ายก่อนจบชั่วโมงแรกไปคุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารนะครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไปด้วยหนึ่งผลงานเพลงนี้จากลิตเติ้ลจอห์นที่ขอเข้ามาอย่างสุดแต่ใจจะไขว่คว้าครับคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งสำหรับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกัน7:30ส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเราครับผมเดี๋ยว7:00ตรงเราต่อเนื่องกันเลยกับผลงานเพลงจากค็อกเทลแล้วก็เก่งฮาริสด้วยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันศุกร์บางทีความรักก็ไม่ต้องหวือหวาแค่มีคนอยู่ข้างๆในทุกวันธรรมดาก็มีค่ามากแล้ว
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Tripoli และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ช่างภาพพาไปมู
2: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ5หนุ่มพอเซสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Neon Game On เราจะมีภารกิจ5 mood 5 style มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวจะทำอะไรนะ
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเท่โคตรอันตราย
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
8: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนเป็นอะไรกับนี่มากปะ
9: เฮ้ยเฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมาก
10: เฮียๆก็หล่อชา
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
2: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
3: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
2: า
3: ะ
2: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยหรอกแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
2: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
1: การ
2: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: 7นาฬิกานะครับกลับมาติดตามข่าวกันกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดาดฟ้าโรงแรมเมืองพัทยากลางดึกก่อนลามเข้าห้องพักมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายเอ็นสกรูกลับมาครับ
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
9: ฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อเวลาประมาณ 21:30 นเมื่อคืนนี้นะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน J Plus Hotel พื้นที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาต้องระดมกำลังและรถดับเพลิงกว่า10คันเข้าระงับเหตุนะครับจุดเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกจากบริเวณดาดฟ้าชั้น7ซึ่งเป็นโซนลูฟท็อปบาร์เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของอาคารนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในในขณะที่เพลิงนั้นได้ลุกลามไปยังห้องพักของโรงแรมด้วยนะครับโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้พร้อมกับได้อพยพนักท่องเที่ยวออกจากตัวอาคารโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับหลายคนมีการสำลักควันไฟเบื้องต้นพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนะครับเป็นพนักงานถูกกระแสไฟฟ้าช็อต1รายและมีลูกค้าสำลักควันอีก3รายนะครับซึ่ง1ในนั้นเป็นเด็กอายุ1ปี7เดือนชาวอินโดนีเซียนะครับโดยทั้งหมดนั้นได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับเบื้องต้นทางโรงแรมระบุว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจนมีสะเก็ดไฟไปโดนกับโคมไฟที่ทำด้วย กองฟางนะครับก่อนไฟจะลุกลามวอดทั้งชั้นอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ต่อไปนะครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาจากต่างประเทศติดตามจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
11: เจดอนซานโชกองกลางชาวอังกฤษของแอสตันวิลล่าสโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับการบันทึกชื่อให้กลายเป็นนักฟุตบอลคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยุโรป3รายการจาก3ฤดูกาลติดต่อกันโดยนักเตะวัย26ปีที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาค้าแข่งในถิ่นวิลล่าปาร์คในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเคยลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ฤดูกาล 2023-2024 ต่อด้วยเคยลงสนามนัด